0: 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล AIรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
1: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
2: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
5: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
4: ด้านการบริหารจัดการนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตระวิวรรณรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
6: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
3: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคต และความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโบเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่อง ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
6: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส์
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-16 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีหัวชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต 6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาดาวรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินและบุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tip เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะวัยขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่น
22: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกะทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ต

0: ออดแอนสกูล063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
5: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: เปิดแล้ว
8: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
7: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
8: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
7: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
9: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: โทร080-194-5318

0: nắng.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520สถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคา

0: เป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอบจังหวัด 101 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุ

บริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

์แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ประเสริฐจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อืมอันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครน้ำน้ำสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่าไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบ่านี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานใช่ป่ะอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: 63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเอาไว้ยังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู่
0: มันใส่ย้อนอย่างมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: บาดนี้ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุริแหละครับเฮ้ยผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือนเอง
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับทางเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่แม่นบ่อีพ่อ
1: ซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค่อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีพ
1: ่อมันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มล่ะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อฮอน
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับผมสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกนี่ดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยแหละใส่แล้วเนาะซั่นแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเปิ้นสิเน้นตะยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวของ
1: มันยังบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังไดมันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: เบิ่งโมเมนต์มันรักแขนอูนอนเลยเดี๋ยวก็จะแขนเดี๋ยวมาพ่อคว้านนี่ประทับอกประทับใจหน่อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่หน่อยอีพ่อเชิญครับ
1: พี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะขึ้นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเลยดี
0: เอาใหญ่ควันบดควบเสียววันแน่นอนของข้าเจ้าอีกแล้วยืนยันว่าใส่ต่อ
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ
1: ่ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วกๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่มันจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อเนี่ยอยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละข้อจ้ะสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อข้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลฮิวมิกสำหรับไม้ผลค่ะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนอกจากนี้ยังช่วยลดความเป็นกรดในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมวิธีการใช้ฮิวมิกสำหรับไม้ผลการให้ทางดินผสมฮิวมิกกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มและรอบโคนต้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกตอนเตรียมดินครั้งต่อไปช่วงที่พืชเจริญเติบโตและช่วงออกดอกติดผลประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลช่วยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีลดการจับตัวเป็นก้อนของดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกรากทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืชออกดอกติดผลและขยายผลได้ดีขึ้นฟื้นฟูต้นช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวลดความเสี่ยงของโรคช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพืชบางชนิดที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียและลดต้นทุนช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับที่พยายามคิดค้นหาวิธีการใส่ปุ๋ยให้มันได้ประโยชน์สูงสุดผู้ใดว่าปุ๋ยหยังดีไผว่าปุ๋ยหยังคักโอ้ยหามาใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบางท่านก็เอาสูตรนั่นมาผสมกับสูตรนี่แน่เอาโตนั่นมาผสมโตนี่เอายี่ห้อนั่นผสมยี่ห้อนี่ผสมไปผสมมาอยู่หั่นเหรอพี่น้องนะครับเพราะว่าคิดว่าพอผสมแล้วสิได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้ปุ๋ยคือจะของคิดได้ปุ๋ยคือจะของต้องการพอเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนมันก็สิงามมันก็สิได้ผลผลิตหลายคือจะของคิดซั่นเด้นะครับหลายๆท่านก็ลองผิดลองถูกนะครับบางท่านก็ถูกตัวมาแน่เฮ็ดไปนะครับควบยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรมือนี่ครับผมเอกโซเล่คิดไว้ให้เบิดแล้วอีพ่อยแม่บ่ต้องไปคิดยากในการผสมปุ๋ยนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษนะครับราคากระถึกแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเหนือคำบรรยายนะครับราคาถึกแต่ว่าคุณภาพดีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ที่อีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพซั่นได้อีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้อขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้อปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวผุนได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําชื่อนี้ไว้ดีๆเด้ออีพ่อยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อบันไดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดศีลนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอ อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ฮิวมิกสารอาหารชั้นเลิศต่อพืชไร่และพืชสวนในปัจจุบันค่ะการทำการเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้กับคนไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศสภาพดินและก็น้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษสารเคมีเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียต่างๆอันเป็นสาเหตุทำให้การทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นการดีถ้าหากพืชไร่พืชสวนได้รับสารอาหารชั้นเลิศที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารทางพื้นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชซึ่งจะส่งผลให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นฮิวมิกฮิวมิกเป็นเสมือนตัวช่วยในการทำการเกษตรเพราะฮิวมิกคือสารอาหารชั้นดีต่อพืชไร่และพืชสวนเพราะฮิวมิกจะเป็นตัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยฮิวมิกสามารถปรับสภาพหน้าดินที่แข็งเหนียวให้มีลักษณะที่ร่วนซุยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้พืชสามารถรองรับสารอาหารต่างๆจากน้ำและปุ๋ยได้ดีทั้งอย่างกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนภายในเซลล์พืชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฮิวมิกค่ะช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชเนื่องจากสารนี้มีประสิทธิภาพในการจับแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชได้ดีทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ภายในดินซึ่งจะส่งผลให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของน้ำภายในดินซึ่งจะทำให้สภาพพื้นดินชุ่มชื้นอุ้มน้ำได้ดีมีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ในระดับสูงเนื่องจากเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและนี่คือประโยชน์ของฮิวมิกซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นดีต่อพืชไร่และพืชสวนอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะพืชพันธุ์จะเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นึง
7: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่เพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเสียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: จ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้ะ
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หน่อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่
0: ทั้งหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้ะ
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่นหน้ามั่ง
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่นหน้ามั่งหน้าของ
0: โหบ้านนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็มีอันน้ําเขาบ
1: ่แม่นอยู
0: ่แม่นบ่
1: แม่นอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบใดดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
1: จ้ะ
0: วันนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแม่
1: ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
0: โหมีแต่หงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
1: จ้ะ
0: บัดนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้ะ
0: โอ้ยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บาดนี้ผลผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ครับบ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
1: จ้ะ
0: กะตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังนําวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: บาดโทเสียคนห
1: าเขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่แหละ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่ว่าอยากเสียหรอก
1: จ้าพอเสีย
0: บานนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: ม
0: ั้
1: งมันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บานนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีเหยียบไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอวอ
0: สั้นพอวอคือกกถือใจบ่มี
1: จ้ะถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพาดย่ายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพาดนั่นย่ายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพาดนี่ถือกกถือใจ
0: งานบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินกัดเป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพาดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี้ยมหนทางนี่ล่ะมาโลด
0: คันบ่เสีย
1: คันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดบ่ถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเน
0: า
1: ะงามถือโคกอีหลีจะได้ยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปยังมาเบิ่งนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขาง่ามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพาดนะครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร0

061-962-5924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านทิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไปบ่ได้บ่สู้ชอบอีกงาม

แล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: สิปลูกพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมั่นสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือว่าสิเป็นยางผ้าล่าปลูกลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไผว่าอันใดดีไผว่าอันใดคักปุ๋ยยังดีปุ๋ยยังคักนี่ว้ายโดดซักเอาพุ่นแล้วฟ้าวหามาใส่ไฮใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของสันตัวบางปีเกษตรกรหลายท่านก็พากันถือตัวเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะครับบางเทือก็ได้ปุ๋ยที่บ่เต็มมาใส่ก็มีนะครับส่วนมากก็สิผสมอิฐหินดินปูนทรายพุ่นแล้วผสมขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นให้มาใส่แน่ซะแล้วนะครับเจอสารพัดปัญหานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลให้หน้าสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับ หรือคันพี่น้องท่านใดยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้ก็สามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับเอามาผสมมาโคเลใส่กันในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพอยแม่มักสูตรที่อีพอยแม่พากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามาผสมนะครับเอาเคมีมา1กระสอบไปใส่รวมกันครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่ามันหั่งสิดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่หว่านลงไปนี่พืชเอาไปใส่ได้แค่ 22% อีก 78% มีการระเหยมีการระเหิดมีการสูญเสียไปในอากาศนะครับพืชกินบ่เบิดพืชใส่บ่ทันนะครับเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเฮานี่พากันสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าคันมาผสมกันแล้วนี่ที่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่ว้าอยู่ในดินในโดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผุ่นนี่บ่ธรรมดาเด้แม่งก็บ่มากวนคิดกวนใจนะครับเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงสังเคราะห์แสงได้ดีหากพืชนี่หากินได้ไกลหากง้าวหากไงหากินได้ไกลดินล้วนซุยโอ้ยเว้ามามันมาเป็นแต่ใส่แต่อีพอยแม่เอ้ยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผักใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดฟ้าฟ้ากันหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ครับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพ่อซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสกคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนียดแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนียดแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่ที่เขายืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิร์ดเลยบ่หนิ
1: น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โอ้ไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่หนิ
1: ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเน
1: า
0: ะ
1: ก็หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรตัดคันแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะถามก่อนบ้านนี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เขาใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งให้หน้าเขา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดแหละลองเบิ่ง
0: โอ้ลองเบิ่งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ
1: ่อมีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถไหมถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เมือนพลาดเลย
1: ครับติดรั่วติดตีน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตอนนี
1: ้ได้แก้ไปพร้อมแต่บ่มีน้ําเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเด้เรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่ซีไหลหัวเฮานี
1: ่60ซอบเด
0: ้60ซอบคูณ30ห่วยได้เข้าประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ํานั้นแม่นบ่อีพ
1: ่
0: อถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเฮานี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันตีนบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ย่างไปก็บ่มืน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอก
1: ครับ
0: พี
1: ่
0: ฟังรายการผู้ใดพ
1: อฟังรายการเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อท่านนี่ก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่เรามันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินลดลงกับพันล้อ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันสิบ่พันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเอา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นตัวปีวังหันก็ได
0: ้ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะทะ
1: หยับถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตกไรแล้วเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ผมว่าไรจะตันกลัวพุ่นน่ะ
0: โอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีบ่ถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอด
0: จ
1: ะไป
0: เอาตายไปข้างนึงเลยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ทิ่มโซเล่ไป
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนตนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังอยู่มา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พอเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นแล้ว
0: เอาตาย
1: ไปหลังเลยให้เขาใส่ไปคือเขา
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพอทะเนตแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพอทะเนตฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกยังบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขบุญสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่แค่มีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ในยุคปัจจุบันบัดนี้โอ้ยเหตุการณ์เกษตรเชิงพาณิชย์มีหน้าอยู่หาไร่สิบไร่ไปเซามาเติมอีกซะเด้เฮ็ดเพื่อการค้าเฮ็ดเพื่อการขายเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์บ่ได้เฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องบ่ได้เฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินคือสมัยที่ผ่านมานะครับเฮ็ดให้พื้นที่การเฮ็ดการเกษตรพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ค่อยได้พักดินซะเด้ก็เลยเฮ็ดให้ดินค่อนข้างสิมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแง่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการเพาะปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ยามปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ้ยนะครับดินล้วนซุ้ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชอย่างขนาดเลยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สิเบิดไปหลังจากที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวนะครับแม่งก็บ่กวนหน้าเขาจังซี่ติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนฮอดมือเขียวพุ่นเด้ออีพอยแม่บ่ธรรมดานะครับใส่แล้วบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบกับการใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับยังตัดอกตัดใจจากปุ๋ยเคมีบ่ได้จังได้จังได๋ก็ให้ใส่ในถ่อบ่าวเอกโซเลเคมีนั่นมันรวดเร็วท่านอกท่านใจแม่นดินสิแข็งแม่นดินสิเสียก็ให้ใส่ซะเกินเถาะพุ่นเด้เพิ่นบ่ธรรมดาเด้คันยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับผมเอกโซเลแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรนี้เลยครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำมา2กระสอบนะครับเอามาผสมกันเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับในอัตราส่วน2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆนะครับดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ย3กระสอบหลังจากโคเลใส่กันแล้วนี่มันสิอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับสําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพืชเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่น เหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชเพื่อสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้หนึ่ง
7: โมเป็นลูกเป็นไพ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเอิ้มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่ดันดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจังไดคุณแม
1: ่ไล่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเฮ็ดแขนๆเลยตัวไล่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดโรคแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดโรค
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 30-20 นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โหยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: จักเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ
1: ่จ้ะ
0: แต่ว่าอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหางอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: อืมบัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟังก
1: ันมันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นต้นนี
1: ่
0: ถือโอ่งถือแกบ่ยายแวว
1: ถือบกสิใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่แหละ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโคกถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันนะอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกําหันมาใส่น้ํากันจ้ะงามนี่ลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ํากันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วมันก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขบุญสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

Welcome to 와 숫자. 숫자 นวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์ ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ไม่ดึงขอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบอกขอให้ดวงถึงพุ่งไม่พอได้มาสู้จบอีกยื้อกลางจนสิ้นฉีดไม่เกินคอยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฝ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริเวณโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้

0: เรื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่

0: หุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วจะลืมจ้ะ
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไล่กาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไล่กาเดี๋ยวนี้มันหาดูยากแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไล่กามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบนี้มันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
2: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นน่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนตั้งหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานลงทุนไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมนะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: มดเลยเป่าเสื้อผ้าทุกอย่าง
1: เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับผมเดี๋ยวไล่ผมออกเลยนะ
3: เ
2: จ
3: ๊ยัง
2: เจ๊ครับเจ๊เจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังเนี้ยมันสำคัญกับผมมากครับ
4: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
2: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ๊
0: ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
5: เราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
6: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงๆคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่มา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองวัด 101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโม

0: ั่นลดราคาพิเศษทุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: พวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: เต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก

0: ราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่แค่มีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังไหนแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางเจ้าของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซะเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเว้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าได้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วในที่อีพ่อไอแม่เอ้ยบ่อยากเว้าอโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็กที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทือนนี่หายเกลี้ยงตับเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาล่านี่ติเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานแน่สักบุบๆสักรัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ้มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้อง ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับท่าแล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกละเทือก็ได้15มือต่อเทื่อนึงล่ะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยังรับรองว่าปัญหาที่เว้ามานั่นติเสียไปเลยอีพ่อแม่เอ้ยเชื่อล่าเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อพาพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเสกคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอีกเพื่อนนึงเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ชื่อดวงมณีสุรานารายณ์นะคะอยู่บ้านสังคมอำเภอสังคมนะคะ
0: อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคร
1: ับจังหวัดหนองคายค่ะ
0: ชื่อว่าจังใดขอเว้าซะๆนี่
1: คือดวงมณีสุรานารายค่ะ
0: โอ้คือว่าคุณดวงมณีสุรานารายชื่อเล่นชื่อว่าไงครับ
1: ชื่อมวยค่ะ
0: มวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสิถามก่อนบาดคุณมวยนี่เฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรทั้งหมด
1: ทั้งหมดบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับประมาณ10หาไรได
0: ้ประมาณ10หาไรได้เนาะเอาถามพี่มวยก่อนว่าเฮาเฮ็ดยางนี่พอเฮาเริ่มปีดแรกๆเลยนี่ผลผลิตเรื่องน้ำยางมันเป็นยังไงในแรกๆของเรา
1: แรกๆบ่ค่ะก็บ่ค่อยได้เนาะ
0: บ่ค่อยได้ปานใดแรกๆเฮากรีดมานี่ก็ไหลแน่บ่ไหลแน่จริงแม่นบ่ครับ
1: แม่น
0: บ้านเฮาเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ก็เคยอยู่ค่ะ
0: ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ
1: ่แม่นค่ะ
0: ไผว่ายังดีเขาน้ำเขาเบิด
1: ค่ะ
0: เอาถามก่อนว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงแน่ตามที่เคยใส่มา
1: ตามที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: เปลือกมันจะดำแล้วก็แห้ง
0: เปลือกแห้ง
1: ค่อยนิ่ม
0: เปลือกแห้งเปลือกแข็งกินยากเปลือกแข็งเปลือกแห้งเปลือกบ่ค่อยนิ่มแม่นบ่
1: ค่ะแ
0: ม่นแล้วเรื่องของน้ำยางเป็นจังได๋ไหลดีบ
1: ่ก็ดีแต่มีดแรกค่ะ
0: ดีแต่มีดแรกแล้วมันมีหยังปนออกมาบ่ตอนต้องกรีด
1: มีน้ำเลี้ยงหลาย
0: โคน้ำเลี้ยงมันหลายเฮาสังเกตจังได๋ยามคนน้ำคดนี่บ
1: ่เวลาเฮาคนน่ะมันบ่ค่อยจะอยากแข็ง
0: โอ้มันเป็นจุงเลี้ยง
1: จุงเลี้ยงมันแข็ง
0: มันคนโดน
1: ม
0: ันเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: แม่น
0: พอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเฮากี่บ่อแกกถ้วยมันเป็นจังไดเนี่ยมันแฟบบ่
1: มันแฟบลงน่ะมันจากก้อนใหญ่ๆเต็มถ้วยมันเป็น
0: โอ้
1: ก้อนถ้วยแบบสินะ
0: จากเฮาเห็นว่าป๊าดมันเต็มถ้วยนี
1: ่แม่นค
0: ่
1: ะ
0: พอหยอดน้ํากดแล้วเฮาเห็นพ่อมือเฮาสิมาแกะออกแกกถ้วยนี่มันแฟบลง
1: แม่นค่ะ
0: เฮ็ดให้น้ําหนักมันลดแม่นบ่
1: ค่ะ
0: บ้านนี้ถามพี่มวยก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดบ
1: ่ไปรู้จักร้านปลาเลค
0: ่
1: ะ
0: โหร้านปลาเล
1: ค่ะมือแรกที่เพิ่นเอามาเลยค่ะ
0: โหมือแรกที่เพิ่นลงโซเลพาราเพิ่นเอามา
1: ก
0: ็เลยไปพ่อเพิ่นแนะนําเสื้อเพิ่นบ่ที่แรก
1: บ่เสื้อ
0: บ่เสื้อ
1: ก็เลยจะลองซื้อ
0: โอ้บ่เสื้อ
1: เด้บ่เคยเสื้อเด
0: ้โอ้พี่มวยว่าบ่เคยเสื้ออยากลองซื้อๆนี่ซั่นลอง
1: ซื้อ
0: ลองแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ถือว่าโอเค
0: โอเคถามก่อนว่าสวนที่เฮายืนอยู่นี่ได้ข่าวว่ายางเฮานี่มันบ่ไหลมาจักปีแล้ว
1: ก็บ่ไหลมาซ้ำกับปี1 2ปีแล้วเพราะว่ากรีดแล้วออกมามันจังได๋ล่ะ
0: มันแทบสิบ่ได้น้ำยางเลย
1: บ่ได้น้ำยางนะ
0: มันบ่ไหล
1: แม่นค่ะ
0: จนสิขายเขาลงเลยแล้วมันบ่สวนน่ะ
1: บอกเพิ่นมาตัดแล้ว
0: บอกเพิ่นมาตัดแล้วบาดก็เลยไปบ้านปะเลมาแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยเอาลองมาทดลองอัน
1: แม่นปะเลแนะนำมา
0: ก็เลยมาทดลองแปลงที่ว่าสิตัดเขาลงเลยน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเป็นจังได๋บาดพอใส่แล้ว
1: ก็เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: เปลี่ยนใจแบบได้ของพี่น้องคนฟัง
1: ในวงใจแบบกระทันหันเลยโอ้บ่ขายแล้วบ่ขายแล้วต้นยางสิกีดเอาเงินก่อนสินะ
0: อ๋อสิกีดเอาเงินก่อนเดี๋ยวครับขอโทษนะครับขยับเข้ามาอีกจักหน่อยนะเจ้าจะยับไปไกลแล้วบอกไปน้ําถอยไปบอกให้เพิ่นฟังจักหน่อยกันนะครับว่าเฮาเปลี่ยนใจแบบใดจากว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่บอกเขาวางได
1: ้ก็เลยว่าอันน้ํายางน่ะมันออกอยู่เด้อเปลี่ยนใจเด้อบ่ขายก็บอกลงเรือเพิ่นเลยบอกคนที่สิมาตัดเลยค่ะ
0: บอกคนที่สิมาตัดว่าค่อยเปลี่ยนใจแล้วน้ำยางค่อยไหลแล้วสิบ
1: ่แม่นค่ะ
0: ถามก่อนอันนี้จักมีดนี
1: ่โปนี่
0: มีดเดียว
1: ได้โปนี่นะ
0: โอ้พี่น้องเบิ่งนี่กรีดมือขึ้นจักโมงคนนี
1: ่ประมาณ 2:00 ค่ะ
0: 2:00 จากบ่เคยไหลมา2ประมาณปี2ปีนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ก็มันเปลี่ยนใจย้อนแบบนี้แม่นบ่นี
1: ่แม่นค่ะ
0: โอ้ก็เลยเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าถ้าตัดต้นยางมันได้รอบเดียวนะ
0: ได้เงินเท่าเดียว
1: แม่นได้รอบ
0: แต่ว่าคันกรีดนี่เฮากรีดบ่ได้เฮาได้เงินบาทนั้นเด้
1: แม่นขนาดจางที่บ่เคยออกมากรีดงวดแรกนะยังได้เงิน 7,000 กว่าบาทแล้ว
0: ว้าจางบ่เคยได้มานี
1: ่แม่น
0: แสดงว่าพี่มวยกับแฟนนี่เปิดหน้าใหม่เลยแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ถ้าเราเปิดหน้าใหม่ก็ได้แบบที่เห็นนี่แม่นบ
1: ่
0: อยากให้พี่มวยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราที่ผู้ใดกำลังสิเอายางเขาลงเลื่อยย้อนมันน้ำยางบ่ไหลลองเบาให้เพิ่นฟังนี่ครับเกี่ยวกับความประทับอกประทับใจถึงโซเลพารา
1: ก็คือว่าถ้าผู้ใด คิดที่สิตัดต้นยางตอนนี้นะก็ลองมาใส่โซเล่พาราสักก่อนเด้อค่ะจะคอยตัดเด้อค่ะ
0: ทันบ่ได้อีหลีจัง
1: ตัดแม่นค่ะทันบ่ได้อีหลีจังตัดค่ะ
0: อันนี้เห็นมากครับแต่ของแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจกลางคันเลย
1: คร
0: ับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่มวยนะครับอำเภอสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่มวยบอกหมองอยู่หมองเศร้าอีกเพียงหนึ่งครับว่าซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านใดเชิญครับ
1: กะดวงมานี้นะคะสุรานารายอยู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่อีหลีสวนนี่กำลังสิตัดเขาลงเลยแล้วบอกเขามาตัดแล้วก็เลยไปพ่อปะเล่เลยแนะนำเพิ่นก็เลยบ่เสือแต่ว่าอยากลองซื้อว่าซั่นพี่มวยว่าข่อยบ่เสือได้แต่ว่าข่อยอยากลองพอลองแล้วเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเลยพี่น้องนี่ล่ะมีดเดี๋ยวเต็มกระโปคือเห็นนี่ล่ะครับนะครับ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่หลาย
0: น้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับ
1: ปกติช่วงนี้น้ำเลี้ยงน่ะจะเยอะเด้
0: อ
1: หนาแรงนะ
0: หนาแรงน้ำเลี้ยงสิหลายอันนี้บ่มีเลย
1: แม่น
0: ครับผมนี่ล่ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลนะครับและที่สำคัญซอยป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูดีดีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่มวยฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซำนี้นะครับจังพ่อๆครับผมเอกสุเรนในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซำนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบาดพ่อพากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั้นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมติว่าราคาซ้ำนี่ผลผลิตเฮาได้หลายมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังไดสิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังไดก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดในบ้านนี่ซื้อมาท่าบางส่วนนี่ว้ายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อรากควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่คิดไว้ให้แล้วครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดเม็ดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยวาดเหล็กนึงไทยซื่อๆนี่แข็งเป๊กพุ่นล่ะครับคันน้ำเลี้ยงผลออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบาทนี่ข้น2 3บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้อีพลอยแม่นะครับสำนั้นยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพิเมียมเข้าไปแล้ววายหายเกลี้ยงปั๊บพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเห็นให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ําหรือว่าถึกน้ํานะครับบ่ต้องท่าซ้ําเด้ออีพ่อไอ้แม่บ่ต้องท่าซ้ําอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ
หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเนาะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเลียนชื่อว่างได้ก็คุณพ่อ
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี
1: ่ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมา10บ่แป๋20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยังแม่นบ่หรือว่า
1: ให้หน้าน้ําก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าน้ํา
0: ให้หน้าก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยังสวนหยัง17ไร่นี่แต่กี่เป็นยังไงนะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนยางนุ่มมั่นก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่าหมดมาอย่างใหญ่มาอายุหลายขึ้นยางมันก็เริ่มลดถอย
0: หืมก็ยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตก่อนพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งน้ำยางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการน้ำยางบ
1: ่เคยไปเอามาน้ำตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็ง
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงมันหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ำเลี้ยงหลาย
1: ปุ๊บก็เลยจังว่าเลยหยุดๆเบิ่ง
0: โอ้หยุดซ้อมมีแห้งจอบเบิ่งตะเกินเป็นจังไดเน
1: า
0: ะบัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันเสียงโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังไดก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โยน้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำนองเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากับน้องเมียก็เปิดกับฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องท้องตลาดเปียกแข็งควันเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี่
0: ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ่
1: ถืออกถือใจเพราะว่าหน้ายางก็นิ่ม
0: หน้ายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บัด
1: กีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โหน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: แต่กี้นี
1: ่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บานนายางก็แข็ง
0: มาถามถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ละตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับในเมื่อเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษาหน้ายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไปนี่แล้วใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเทละ 2-3 ดวง
0: เป็นหยังคือพกหลายเด้อย่านของบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงกีดโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ไปแปดตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่น
0: แต่พกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่ม
0: มันเปียกนิ่ม
1: ครับ
0: บาดถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี่มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี้มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่ก็มูสมบูรณ์ก็มูหย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาแล้วเดี๋ยวนี่มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่เลยลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ้โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลายสิบปีเนี่ยตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลายสิบปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิมแล้วที่แรก
1: ก็สิโซทิมแล้วกลับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพอลิศนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพอลิศฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พอลิศบ้านคำแม่แสงตำบลเฮลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาลักษณะยางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: พอลิศยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมานี่อยากให้คุณพอลิศบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพอเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่แหละครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านคำแม่แสงได้เลยครับ
0: สวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านคำแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพอลิศนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพอลิศนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบวาสเวนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุนทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกาศบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคา

0: รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าว

0: ั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ก็คือว่ามีห้องพักติดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอึกอักอยู่แล้วก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรนะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะเฮ้ๆๆๆๆไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น

มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกเทียนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: พูดถึงเรื่องสักลายนี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆน่ะนะแต่ว่าก็ออกเป็นเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นมักสักหลายและเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็สักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันน่ะนะฟังไซเบอร์ทั้งสายเป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขวานี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันอยู่เรื่อยว่าจะถอดส้มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างหมู่ซะแล้วตัวว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่าลูกผู้ใดว่าซั่นว่าเอาตัวเบิ่งว่าออกติคนซ้ายนี่โอบามาคนขวาน่ะปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยฮอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผปาดโทสร้างสักอันดับ1เลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจหมู่ว่าซั่นเถาะมูก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแม่สิให้ว่าจังไดสั่นพะนะเห็นมูว่าจังสั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็เฝ้าแล่นไปอาบน้ำเพื่อสิออกไปหาสร้างสักลายว่าซั่นเถาะแต่ว่าคนละคนว่าพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลึ่มๆจักหน่อยก็เมาเติบละว่าพอโหว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิหยีบนอนสาวนั่นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ำแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมาน้ำว่าจันเถาะพอมาหอดสางปุ๊บเพิ่นก็ฮือกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบว่าจันเถาะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปน้ำบักซ้ายก็บักขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดว่าแต่ว่าบักยุคกลางที่เข้าดกๆเงี้ยวๆนี่บินเล่าเด่นแน่นอนฮะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยย้อมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายขึ้น
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้านค่า

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

แกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยว่าสันเถาะบัดนี้ผู้เมียเพิ่นนี่ล่องเท่าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ําแน่เพราะว่ายะมื้อแรงนี่มักสิใส่รองเท้าไปออกกําลังกายเด้เมียเพิ่นบัดนี้ย่างเข้าไปร้านขายรองเท้าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังว่าซั่นเถาะเพิ่นก็แก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าซั่นโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังใดพนักงานขายก็เลยบอกว่าคันซั่นเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองข้ามเบิ่งตีนหนูได้บ่คะแล้วหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองข้ามเบิ่งข้ามอยู่จะข้าวก็บอกว่าเอออันนี้ละเบอร์นี้ละประมาณนี้ละว่าสันว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าอยากซื้อกางเกงในน้ําแม่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดคะนะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少来怕辣皮面发水汤，少来怕辣皮面发水汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

คนแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเฉพาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเบื่อละในตะวันแดงเบื่อละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็ดไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเฉพาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดกันห้องติดกันวะเฉพาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังไดกะบ่ลุกปอกจังไดกะบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยมัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่ฮะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตาสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่ฮะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ

ม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านเคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเทียเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันทะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะธนาแฮ่ๆๆๆๆข้อที่4
1: หาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ําเฮ็ดเวียกกันไปน้ํามันจังสิเพลินอ้าวเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าวจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งคู่ผัวเป็นทหารต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่2ปีเต็มๆบ่ได้เมื่อบ้านจักเที่ยปล่อยให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวอดอยากปากแห้งหลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดปะทะกับผู้ร้ายเข้าโรงพยาบาลพักรักษาตัวอีกปีหนึ่งหลังจากที่พักรักษาตัวแล้วทางการเพิ่นก็อนุญาตให้กลับบ้านพอกลับมาฮอดเฮียนเห็นหน้าเมียแล้วก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดากะจากันไปตั้งว่า 2-3 ปีเนาะพอกลับมาฮอดเฮียนเพิ่นก็เฝ้าเข้าไปห้องนอนซะแล้วก็สังเกตว่าเห็นใครว่างอยู่ทั้งหัวเตียง3หน่วยพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 ด้วยความสงสัยเพิ่นก็เลยถามผู้เมียว่าเอ้าใคร3หน่วยกับเงิน 300,000 นี่มาจังไดเธอพะนะผู้เมียก็บอกว่าพี่บ่อยู่3ปีนี่หนูมีเรื่องสารภาพว่าซั่นหนูเหงาหนูเลยนอกใจพี่พะนะผู้ผัวได้ยินจังซั่นก็คิดเลียโตนเมียเนาะตั้งว่า3ปีแต่ว่าก็สงสัยก็เลยถามว่าเอาแล้วใครนี่มาจังไดผู้เมียก็บอกว่า1เทียต่อ1หน่วยพะนะผู้ผัวก็คิดในใจว่าป้าโทษ3หน่วยแสดงว่าปีละเทียอะบ่เป็นหยังดอกก็จะของบ่มีเวลาให้เมียนะแต่ก็สงสัยเงิน 300,000 ก็เลยถามเมียว่าแล้วเงิน 300,000 นี่เด้ได้มาจังไดพะนะผู้เมียก็เลยตอบว่าก็ได้มาจากที่หนูเอาไข่ไปขายนั่นแล้วพะนะ

กันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีดแปดมีดเก้ามีดโซเล่พาราพีเมียมให้สามมีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

มีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรถือว่าเป็นอาชีพเสริมบ่าวสิทนสิเอามาแนะนำให้พี่น้องไปทำมาหากินกันนั่นก็คือธุรกิจการถอนผมงอกสำหรับข้อดีของธุรกิจนี้1บ่ต้องขออนุญาตจดทะเบียน2บ่ต้องเสียภาษีบ่ว่าสิในลักษณะนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัท3บ่ต้องเสียค่าใส่ใจในการโปรโมทหรือว่าโฆษณาแค่แจกนามบัตรซื้อก็ได้สำหรับคุณสมบัติของคนที่สิเฮ็ดธุรกิจนี้1ต้องเป็นคนอึดเบียก2ต้องเป็นคนเว้าพื้นคนเก่งเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมักเว้าพื้นคน3ต้องเป็นคนสมัครแจ4ต้องเป็นคนที่มีนิสัยนก2หัวเพราะว่าต้องพบปะลูกค้าหลายความคิดหลายนิสัย5ต้องเป็นคนที่เก็บความลับของลูกค้าได้สำหรับลูกค้าที่สิใช้บริการนี้ 99-100% สิเป็นผู้หญิงกับกระเทยสำหรับอายุของลูกค้าสิประมาณ30ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน50เพราะว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสิบ่นิยมถอนผมงอกสำหรับศัตรูที่สำคัญของอาชีพนี้ก็คือยาย่อมผมข้อควรพึงระวังของธุรกิจนี้1ต้องตกลงกันให้ดีซะก่อนว่าสิว่ากันเป็นเส้นหรือว่าสิเมากันเป็นหัว2ต้องมีที่เก็บวัตถุดิบที่ถอนออกมาให้ดีป้องกันการโกงของลูกค้าซึ่งวิธีการโกงก็มีกันอยู่หลายวิธีเช่นการที่เฮาถอนออกมาแล้วไปกองกันไว้ซื่อๆโดยบ่มีที่รองรับกะสิมีการลอยเที่ยออกหรือว่าทำท่าจามเฮ็ดให้วัตถุดิบปิวนี้ยากต่อการเก็บมานับร่วมกันอีกแต่ว่าถ้าเมากันเป็นหัวปัญหานี้ก็สิตัด

0: ขอบคุณครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิตามนกุลกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนในบทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้า

0: การกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000สิทธิ์ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4,000,000สิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22:00 น.หรือจนกว่าจะครบจำนวน30,000,000สิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1,000,000ร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว600,000ร้านค้าเหลืออีก300,000ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ40,000ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
2: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

0: ขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
1: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า 56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ยัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรจินยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308-126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองและมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
4: พลตำรวจเอกคัดชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
5: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 12:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโคสกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัด อิตูริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่สองเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจว.มปช.มว

0: มหาไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
2: เภสัชกรหญิงสุพันตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำโดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthy Choice บนฉลากเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ดีต่อใจโดยเน้นความปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและดีต่อโลกด้วยการส่งเสริมแนวคิดทำบุญรักโลกด้วยการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
3: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
4: จากการตรวจก็พบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม ก็คุยกับผู้ค้าหลาย

0: นก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
1: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
3: างสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี
4: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อนอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้มาสู้จบที่ยืนนั่งจนขึ้นฉีดไม่ตันคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือจ้า
8: เอ้ยก็บ่ได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได๋ดอก
9: จ้
10: าก็ขึ้นไล่วัดสังแห่งวันนี้เด
9: ้ได้อยู่ค่ะ
10: โลดให้อ้ายซะสิได้บ่รถจะได้บ่ดอก
9: สิได้บ่ติ
10: แม่น
9: มื้อนี้เด้

0: ไว้เวลาอาย
1: ไว้อยู่ครับไว้อยู่
0: อายอายุได้เปล่าอายอายุหลายแล้วได้ล่ะ
1: หลายอยู
0: ่เขาก็หนูอยู่เด้
1: เขาอยู่เพราะว่า
0: อายสิดู
1: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันแล้วกันเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีพึ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ 20:22 นาทีนะครับเป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับรายการของเฮาก็มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เฮาก็หยุดนะครับไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของไผของมันเนาะใส่เนาะเดี๋ยวเด้ออันโทรศัพท์นี่อยู่ใส่ระบาดนี่หาโทรศัพท์โอ้ยกูดังอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์กันเด้อผู้ใดโทรมาก่อนมูเอาไปใส่อีกล่ะแม่น้อยโทรมาใหม่เด้อแม่โทรมาใหม่เด้อแต่ว่าใจหน่อยใจไว้นะไปล่ะกระซังกระซังโทรมาใหม่อย่างไปเอาโทรศัพท์อยู่ชาร์จไฟอยู่นะครับเนาะนะครับเป็นจังได๋คุณเครือวันโพสีคุณ 2,000 ปีคือเขาเขาออกออกกำลังรับชมรับชมรับชมจังซี่ล็อกกดนิ้วโป้งเหมือนกันนะรูปหัวใจพวกนั้นเพราะสิฮู้ว่ามันยังอยู่ในห้องอยู่ห้องทรงอยู่ฝนมาแล้วเด้อบัดนี้ฝนน่ะนะครับฝนนี่มาฮอดแล้วนะครับมาคักมาแหน่นะครับเอาเราเป็นอย่างจังเศร้าไว้เนี่ยมันถ้าได้หลับอยู่แม้โทรศัพท์ก็ได้ฝนมื้อนี้ไอ้สิเป็นจังซี่ล่ะเฮาหลับเนี่ยก็กดว่างกดว่างมันจังได๋มันเป็นจังได๋มันเป็นจังได
2: ๋เออ
1: ประ
2: ทานพวกเราน้องว่าล่ะวันที่วันเสาร์ก็ได
1: ้แม่หยังคือกดว่างกดว่างที่แท้
2: บ่ก็ได้ไปกินกันอันมักซูเรียนแท้เนาะ
1: เออก็ได้หากินไปซะล่ะอยากกินหยังก็กินเนี่ยมันกินได้หั่น
2: บ่าจังว่าล่ะเอ้ยสนุกทุกกำลังเลยเนาะ
1: หากินโลดเนี่ยมันกินได้นั่น
2: กินบ่ให้ลูกน้องให้เถอะถ้าปีหน้ามาเห็นแก้วนี้เ
1: ถอะเออจะกินอะไรเถอะเบาหวานหลายอยากจะมีกินอะไรเถอะ
2: อีแม่ได้กินอยู่อีแม่กินดีมาล่ะว่าล่ะแม่กินอยู่ล่ะค่ายซื้อใหม่กินอยู่
1: กินดูๆกินได้ๆกินคักๆกินแน่กินไปลงไปเออ
2: ได้กินพวกนี้ก็ได้นั่นนี่ตุ๊บักโซเรียนเขาเหนียวเดี๋ยวล่ะกินแล้วโซเรียนเขาเหนียวล่ะ
1: เอิ้นว่าแน่กว่าบักทัวเรียนเมื่อกี้
2: จ้ากินเออจ้าเมียขอฟังเพลงอ่ะนะเด้อ
1: เพลงหยังครับผมไม่ใช่น้อยเพลงหยังเนาะ
2: น่ารักน่ะทำแม่นางนอนน่ะล่ะ
1: อุ้ยอ่านบาไม้กันน่ะซื้อเพลงเสียงก่อน
2: ทำแม่นางนอน
1: เออทำแม่นางนอน
2: ไปฟังดูน่ะแม่งมันน่ะฟังกันขอฟังกันน่ะจะร
1: อครับผมได้ๆๆเดี๋ยวผมหากันเด้อ
2: ฝากให้เมตตาหน่อยเด้อเมเทียงหน่อยเด้อ
1: ครับ
2: เมเสียร้ายเมท้องลอยเมฟันอีเด้อครับสวยเมเสริมกำลังฟังเรียนนี่
3: ฝากเสียงแค้นลอยลง
2: ให้
3: พาใจเจ้ามา
2: ลงยาย
1: เพียงแค่บ้านสัน
2: แม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่างเลยเด้อแม่คุณแก้วสาวหน่อยทอดจีเป็ดได้แม่สีทองแม่มามาคนสวยเลยเด้อแต่แม่สองพันปีเด้อหน้าไม่รอรอพร้อมข้างทอกสวยๆสวัสดีจ้า
1: ครับผมนางนอนสวัสดีวิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยคิมพุดบอนช่วยคิมพุดบอนหมูป่าไปจะสร้างละเสียงว่าหมูป่านี่ไหมไปใส่ล่ะมาใหม่0809798200ผู้ใดกล้าโทรมาก็โทรมาก็มันนี่ไม่คือยังอยู่ไกลเจ้าของแต่อ้าวใกล้ๆมึงดูฮัลโหลฮัลโหลเออใกล้ๆแล้วบ่มีในห้องมันก็ได้เป็นมื้อนี้ใหญ่มุมใหม่บ่มุมใหม่ดอกเฮ็ดใหม่เฮ็ดกล้องใหม่ดูนะครับไปใส่ล่ะ0809798200 บ่โทรมานี่2บ่โทรหน้านี่3บ่โทรมานี่4นะครับเออเอาฟังเพลงนี้ซะเกินแค้นห่างกับนางฟ้ามันต่างกันหม่องไหนแค้นห่างกับนางฟ้าเนาะนะครับเอาโทรมาอยู่ดีฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะก็ว่าปากน้ำไข่อันนี้ไงโทรมาแล้วก็ไปกดตัวอื่นได้น่ะก็ได้โอ้ยรับซ้อนแต่ละคนเนาะเอ้าๆให้โอกาสนะฮะมื้อนี้ก็สินค้าเฮาก็มีหลายอย่างคือเก่าแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบู่ก็มีแน่บักขามมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก้อนกลมนะครับส่วนนั้นก็สิประมาณมันเสาหน้านะครับสิมาฮอดวันเสานี้เด้ปู๊ดวันที่ใดล่ะพุ่นล่ะนะครับ1 2 3 4 5วันที่6พุ่นล่ะวันนะเออแต่นี้ผู้ใดสร้างมากก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเออพอสิถึงอีหยังแน่ส่วนมะละกอนี่ยังหลายนะครับเอ้าไปใส่ล่ะบ่มีไรทั่วมากกับเปิดเพลงตัวอยากอย่างเนาะนะครับนางฟ้ากับพี่ห่างๆนี่แหละนะฮะ

0: กับเพลงนั่งฟ้าอยู่บ้านเฮาอัน 2,000 ปีนี่ก็แล่นตามพุ่นตามปีจักเบอร์ใดแต่เบอร์ใดได้ลักอะไรบ่จำนี่จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยัง
1: โอ้ยเท่านั้นสามคนบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีคิดแล้วเฮ็ดอีมันมีสีย้ำเข้าอยู่
0: ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บ่จักว่าอันใดทั่วออกทั่วหยังอันทั่วบ้านแล้วก็ระงับสายเจ้าของสนั่นปั่นพื้นอยู
1: ่แต่อันล่ะค่อยมันบ่มีเสียงแม่นพอก็เลยล่วงทั่วเบื้องหลังไม
0: ้บ่มีเสียงจังได๋เจ้าอันเป็นระงับเสียงมันไว้เนาะอ้าวได้ยินแล้วล่ะดังแฮงว้าวๆอยู่นี่อื้อชนะเลือดแล้วมื้อนี้เออ
1: ตา
0: อันใด
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาตายสิสื่อบอกกับบังรวมบังนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อนะเออเอาๆๆๆ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิเจรุ่งเราค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ฝนตกบ่ค่ะที่บ่ได้พูดน่ะฝนตกฟ้าของฟ้าเหลี่ยม
0: อ๋ออันมื้อคืนนี่ก็บ่ตกดอกอยู่นี่ก็ได้มื้อนี้ก็บ่มีวี่แววแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเนี่ยล่ะขึ้นนี่ล่ะภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดละเอียดกาฬสินธุ์สารคามฝนที่ตกอยู่ประมาณ 60%
1: มื้อนี้ก็อากาศดีอยู่คันตกก็สิประมาณเที่ยงคืนสดเที่ยงล่ะมื้อเช้าก็บ่ได้ไปใช้บาดฝนตกคลื่น
0: เ
1: ออันขอเพียงแม่ค่ะดีเจ
0: เพียงหยังล่ะคุณผู้ฟังฟังดิ
1: โทรมาทำไม
0: เออก็สิโทรมาขอเพียงไปสั่นต้นเนาะ
1: จ้าเห็นว่าฉันไม่เห็นฟังละม้วนม้วน
0: ผู้ใดร้องเสื้อฉันไม่เงี้ย
1: บ่ฮู้จักคือมียิ่งแค่คุณซ้ายอยู่ในโทรศัพท
0: ์แม่บัดนี้หาจังได๋ล่ะบัด
1: เขาบอกว่าเพลงโทรมาทำไม
0: โทรมาทำไม
1: ทำปลาด่วนปลาด่วนก็ว่าม้วนอยู่พนักขอเพลงนี่แหละพนักมียิ่งคุณซ้ายก็เปิดรถได้ค่ะคุณดาค่ะ
0: ตะกี้มีแต่อลวีสัจจนนท์นั่นแหละ
1: ตามมอบได้ค่ะบ่ได้
0: มอบทั้งใด
1: อันมอบไปหาน้องน้ำเรียกสาวกระสินบ้านโปโลนี่ค่ะ
0: เสียงไหลอยู่แล้วโทรศัพท์เพิ่นแง่งๆแง่งๆแง่งๆอยู่แล้ว
1: ก็อันเพียงแม่มาเป็นนักเมกิส
0: โอ้คือเสียงไปไกลแน่นอนยอพ่อนะเอาเอาเอาได้ครับไปใส่ล่ะเออเอาไปใส่ล่ะไปเลยได้นี่ส่งใส่สัญญาณที่บ่ดีนะครับทำไมกันนะเอาผู้ใหม่ผู้หันขึ้นบ่ดีฮัลโหลสิไปใส่อีกล่ะนี่ก็ได้ฮัล
2: โหลจ้า
0: อันพวกเจ้าบ่กันเป็นหยังก่ออูอาอยู่ฮะ
2: อันนั้นว่าลูกบ่ทันได้สร้างใหม่อยู่ห้องนอนมื้อนี้เที่ยงกว่านั้นนี่ดอกพี่จ้า
0: โอ้ยแล้วแลนคุบหน้าคุบหลังอยู่ผู้ใดจักเพิ่นหยังดอกตั้งใจฟังตั้งใจโทรได้แม่นเนาะ
2: อันตั้งใจฟังอยู่แต่ว่าผู้โทรให้ปัจจุไกลบ่าวแลนอยู่คุบหน้าคุบหลังอยู่บ่าว
0: โอ้ยตกเหี้ยนซะก่อนเฮ้ยเนาะแต่มันทรมานแท้เนาะตั้งแต่ไปลงทะเบียนอันคนละครึ่งก็ทรมานไว้แฮงรอคิวกัน
2: จ้า
0: เ
2: ออได้เพียงขอฟังเพลงแม่เจ้าบ่าว
0: เพลงหยัง
2: เอาอันนั้นของมันเป็นของขวัญเด้อบ่าวเด้อ
0: ของมันเป็นของขวัญได้ครับจับให
2: ้ของมันของเด้อจ้า
0: จ้าจ้า
2: จ้าไอ้เพียงขอมอบเลยจ้าจ้า
0: ถ้ามอบไปจะมันเสียงวันวันอยู่เนาะ
2: จ้าต้นว่าในเลขสีทองลูกดอกแก้วมอสะพานแม่พันเด็กตาพ้นทองน้องนั่นลืมจ้าจ้า
0: ครับ
2: อันเลขสองร้อยไอ้สาวเสียร้ายเลขสองพันสี่บางยานอยู่ได้เจ้าบ่าว
0: โอ้เซ
2: ่อันแม่มามาแม่ลอยสีฐานจ้า
0: ไม่มีสัญญาณจ้า
2: อันสามดินดำดำไม่ได้เสริมและการในร้านเด็กเกสรนะวาเด้อ
0: โอเคครับพร้อม
2: นานไหมกับคือสิลูกรออยู่ดอกน้ำมาเนาะรอรอน้ำมาเด้อ
0: เอ๊บ่รอกับสร้างเถาะสบายสบายนี่ล่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่เทียงท่าห่วยเพิ่งเนาะนะครับสวัสดีคุณเปียสันดีเกเปียสันจากตำรวจภูธรภาค4เนาะนะคำว่าจอมมาฟังเห็นเมื่อในสวัสดีสาวกาหลงทางอำเภออาสามารถนะครับคุณธงศักดิ์ประศรีปทุมพี่น้องทางอำเภอหลองค่ำเนาะคุณแม่น้อยศรีฐานอันนี้เขามาเบิ่งแล้วก็คุณออนธีรวรรณนะฮะน่ะจากพลท้องเนาะนะครับเขามาฟังมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อากาศสักหน่อยกันเนาะตั้งแต่มื้อเวลานี้ไปต้นไปฮอด6โมงแรกมื้ออื่นเด้อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋ก็ฝนน่ะนะฮะคุณบอกว่าจังซี่ครับสิมีฝนตกอยู่ประมาณหลายเติบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮานี่มีฝนอยู่ประมาณ 60% มีจังหวัดแน่ๆสิตกมีจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมันคือบ่มีกาฬสินธุ์สิตกวันนี้บ่ติตกอยู่ดอกนะครับ2มื้อนี้ก็สิตกอยู่ประมาณนี้วันที่29 30นะครับ31นะครับ29 30 31เนาะหลังจากนั้นไปมื้อวันที่1เดือนมิถุนายนเนาะนะครับ1 2 3 4ฝนจะหน่อยเนาะพี่น้องจําไว้ว่า1 2 3 4ฝนจะหน่อยแต่ฤาษีบ้านเขากับบ้านจรฝนหน่อยอาจจะวันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจสิฝนตกหมอกในหน้าหงนะยังเขาอาจสิเน่าก็ได้เพิ่นนี่เพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังพยากรณ์พยากรณ์พยากรณ์อากาศก็เพื่อหยังครับเพื่อที่จะนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเตรียมรับมือผู้ใดซักเสื้อผ้าไว้ยามมื้อแล้งตากน้ําขึ้นกับฝ่าของห่มไว้หั่นผือนอนหลับหรือว่าผู้ละคนก็เปิดโทรศัพท์ผ้าห้องพยังก็สิฟ้าได้ฟ้าปิดนะนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออีหยังล่ะบางเทื่อน้ํามันท่วมแต่ฝนตกแห้งๆน้ําไหลมาจังเขตเทศบาลจังซี่เนาะน้ําไหลเข้าไปในเฮือนก็มีเฮือนได้ต่ําแสนเนาะครับอ้าวนั่นก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเมื่อบ่ได้เว้าดูดอกเรื่องพยากรณ์อากาศเนาะนะครับช่วงนี้ก็ผู้ละคนว่าช่วงนี้บุญให้เผาวะเผาทีเผาหยังเพิ่งบ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ได้ห้ามเผาต่อสร้างแต่ว่าเพิ่นก็รณรงค์บ่อยากให้เผาเนาะพี่น้องคําว่าได้เผานี่นะครับเงินเกษตรกรเงินที่ทดแทนเกษตรกรนี่เพิ่นสิบ่ให้เด้นะครับคำมันเผาหน้านะครับผลใบใหญ่เผานะครับแต่ว่าก็มีคนลักลอบเผาอยู่เพราะกันไปเผาหน้าเจ้าของนี่แหละเผาไปพอมากล่ามไปหน้าผู้อื่นนะฮะล่ามไปหน้าผู้อื่นนะล่ามไปหลายๆหน้านะครับอันนี้สามารถแก้งความได้บ่และแก้งข้อหาหยังนะครับและก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บ่ได้จากผู้ใดกันมีคนซอยกันอยู่2คนคือส่วนนายก่อกับนายขอซอยกันเผาเผาต่อเฟี้ยงอยู่หน้าของนายกินนายก่อซอยกันนะครับเผาก็ซอยกันล่ะเอาว่าคนว่ามันเอาบ่อยู่มันก็ล่ามเป็นไปหน้าผู้อื่นนะต้นบักม่วงเถียงหน้ากับเจ้าใหม่เบิดนี่อันนี้นอกจากมีความผิดทางอาญาแล้วก็ยังมีความผิดรับต้องรับผิดชอบอีหยังแน่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเพียงแม่นางนอนนะครับจากแม่น้อยสีฐานนะครับเดี๋ยวยังโทรมาใหม่เด้อทดลองใหม่นะครับ

0: เรียบร้อยนะครับโอ้คิดหน่อยได้แล้วว่าสัน2,000ปีมาคุณแม่แหล่เนาะอายุ80กว่าปีนะครับเพิ่นก็เพิ่นมักเพลงนี้แห้งแต่จนตอนมีชีวิตว่าสันเนาะขอเพลงรักหนุ่มดีเจของเดือนเพิ่นอวยพรแนนได้สิทธิ์นั้นเดือนนี้นะครับคุณสัมผัสต้องอ้วนขอมากนะครับเอาคุณสีท่อมาหันบ่ได้รับเด้อบ่แม่นหน้าไม้เอาหน้าไม้รอบัดเนี่ยมาจังได๋ฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยังล่ะหั่น
1: เอาเพลงหยังก็ได้ขอแต่ว่าเสนอหน้า
0: เสนอหน้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะเอาหยังก็เอาเลยค่ะเด
0: ้อเอาหยังก็เอา
1: ค่ะอืมค่ะอาจารย์ฝนส่งมาจังหวัดแน
0: ่เอาไปหยังคือนอนเหมียบแต่ลุกขึ้นกันนะ
1: ลุกขึ้นแล้วค่ะ
0: เออคือยังเสื้อนอนเหมียบเถิดสันดอกว่า
1: แม่นอยู่แม่นอยู
0: ่เฮ้ยเนาะฟังเสียง
1: เนี่ยนอนฟังเนี่ยค่ะไอ้อัดสมองให้เม็ดตอนเม็ดตาลเลยด้วย
0: ครับ
1: เม็ดตาลแล้วก็ให้เม็ดเที่ยงเม็ดเสริมเม็ดมาม่าเม็ดพันอีดเม็ดหน่อยบันสีพานเสาน้องน้ำบึกเสาเสือลายเสาสองพันปีค่ะแล้วก็ให้อันทุกเม็ดทุกฟอเลยเด็กขาด้วยให้เอาปันเขาจีหยดน้ำแม่ค่ะให้กุเท้าอันกระชิมคอยปูแน่รอหนาไม่เด้อให้คุณนายคนเต็มเต็มเลยเด้อค่ะไอ
0: ้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะบริการไปซื้อเขาก็มาแต่ว่าบ้านนอนวังละ
0: เออเอาไปซื้อเพื่อจะเมียไปซื้อไปซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณนงเยาเพื่อนนงเยาพี่น้องทั้งบ้านอีหยังกระดงพิกุลบ่นะครับอืมทั้งเชียงขวัญเนาะนะครับอืมเพื่อนสมัยเรียนอันวิเลขเกษตรกรรมน้ํากันนะคันว่างๆก็คือสิบ่ไปดอกเนาะเฮาไปเก็บผักหวานอยู่3อำเภอ3ชัยนั่นแหมไปกันทุกปีปีนี้บ่ไปดอก1ละน้ํามันแพง2นี่แต่ผู้ซุ่มผู้เฒ่าขับรถคันไปก็มีแต่ใครขับคนเดียวพวกเจ้าก็สินั่งโศกันอยู่ทั้งหลังรถอืมก็เลยหาคนขับรถให้ข่อยแน่ก่อนละเมียจริงสมมุตินี่ก็คือว่าล่ะพี่น้องไปไสมาไสก็คันขับรถระยะใกล้ๆน่ะแบบว่า40 50โลเนี่ยโอเคได้นะครับแต่คันขับรถแบบเป็น100 200โลแล้วเริ่มล่าแล้วพี่น้องเนาะเออไม่ข่อยดังแฮงบ่พี่น้องคือจังได๋คําว่ามันดังอยู่ดิเด้อมันต้องยกไม้ขึ้นปานนี้มันจึงดังเอาได้แล้วอ่ะพี่น้องพร้อมปรายนะนะครับมื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มักเผาทีน่ะ เผาที่หน้าเจ้าของน่ะมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอกจากผิดใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ผิดข้างเคียงนะครับหลังจากตะกี้ก็ห้ามซะเหลือเกินห้ามเผาหลังๆมากไม่ให้เผานะครับแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเผาบ่ได้อยู่แล้วมันสิเผาหยังก็สร้างเนาะพี่น้องเผาก็ยากก็บ่ได้มันรบกวนนะครับมันรบกวนบ้านเมืองเสียงของเพิ่นนะฮะมันมีอีหยังแน่ดีเอาว่าผู้ใดเข้ามา 20:00 นเฮาก็เว้าขอกฎหมายได้พี่น้องฟังเพียงบ่ฟังบ่ได้ว่าเด้เฮาเว้าขอกฎหมายพี่น้องฟังก่อนหากมีการเผาต่อเฟี้ยงแล้วก็ล่ามลุกล่ามไปที่ดินของคนอื่นหรือว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากควันและกลิ่นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับน้องกันนะครับโดยรายละเอียดจะบอกวางซีเด้อกฎหมายที่ต้องผิดอันแรกเลยครับพี่น้องกฎหมายอาญามีโทษจำคุกนะครับการเผาต่อสร้างบ่อสิเผาในที่ของเจ้าของกระสร้างนะครับหรือที่ต้องหรือมันล่ามไปที่ของผู้อื่นกระสร้างหรือมันบ่ล่ามกระสร้างนะครับมันบ่ล่ามมันก็บ่ไปล่ะแต่ว่าควรมันไปนะครับหากเผาในที่ดินของตนแล้วมันล่ามจนว่าน่าจะเกิดอันตรายขึ้นหมายถึงว่าล่ามไปหน้าผู้อื่นหรือล่ามไปเถียงหน้ากับเจ้าอาจจะไม่น้อยไม่หลายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการนะครับวางเพิ่งเผาทรัพย์นะครับของตนเองอันน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปี7ปีเด้และปรับไม่เกิน 140,000 บาทโอ้ยหลายเด้พี่น้องเนาะนอกจากนั้นยังผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งคือกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับพ.ศ. 2535นะครับเพราะว่ากันเ ขาเอิ้นว่าเป็นการก่อเหตุลำคาญลำคาญจังได๋ลำคาญจากกินจากควันจากละอองใหม่มื้อนี้ล่ะอันนี้โทษจำคุก3เดือนปรับบ่เกิน 25,000นอกจากนั้นการตัดสิทธิ์จากภาครัฐก็คือเกษตรกรที่เผาที่ดินของตนเองนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือจากรัฐเช่นงดเงินงดชดเงินชดเชยต่างๆเงินเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังมื้อนี้บ่ได้เด้พี่น้องนะครับอาจจะขึ้นบัญชีดำไว้นะครับบางคนเนี่ยโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรายงานไปผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นสิมาตรวจสอบนะครับตัวบ่ได้เด้นะครับนะครับนอกจากนั้นยังผิดตามกฎหมายจราจรเอาคือสิผิดกฎหมายจราจรเผาเฟี้ยงซื่อๆถ้าหน้าผู้ใดอยู่ใกล้อ่ะที่ถนนหนทางนั่นมันควันไปเนาะหากเผาใกล้ถนนแล้วมันควันบดบังทัศนวิสัยของการขับขี่รถย่านยวดย่านพาหนะอันนี้มีโทษปรับ10,000 บาทหรือขึ้นอยู่ความรุนแรงกับมันใหม่แห้งหลายเนาะนะครับสรุปแล้วนะครับรวมกฎหมาย4-5ฉบับนี่เขาสิลงโทษบทหนักที่สุดบทหนักที่สุดคือกฎหมายอาญาจำคุก7ปีนะครับเออเนาะเฮ็ดเทื่อเดียวจำคุก7ปีนะครับแต่ที่นี่คำมันใหม่เสียงหน้าเฮาเหรอเฮาสิไปเรียกร้องจากใครก็เรียกร้องจากผู้เผานั่นแหละขับเผา2คนก็เรียกร้องทั้ง2คนเนาะนะครับแม่นว่าถือครับอันนี้ว่าเป็นประโยชน์ให้ฟังเด้หัวหน้าเว้าดีขอบคุณครับแม่นิดเนาะสวัสดีครับเด็กหญิงเสริมมาจังได๋
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เออคือเสียงแจ้วๆว่ามันหลับบอลหมูบค่านั่นแหละแม
1: ่ข้าเฮ็ดอันนั่งอยู่กันบึกเบียงเลยเบิดท่านได้นอนมื้อนี้บางหันก็ข้าม่วนผม
0: ม่วนผม
1: จ้า
0: เอาโลติเอาโลเฮ็ดบ่ฮะคือสิเบิ่งดีดอกคือสิเป็นจุกเป็นจุกจนน้องละแงกนี่คันบ่ดัดบ่ได้ติผมนี่ตั้งดัดให้หยัง
1: อ๋อมันบ่สวย
0: โอ้มักสวยเนาะอันว่าเฒ่านี่คันว่าเฒ่านี่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าคันว่าบ่สวยนี่รับบ่ได้เนาะ
1: จ้า
0: โอ้จ้าบ่ได้คันบ่ได้ว่าเจ้าคือเฒ่าแท้นี่รับได้อยู่บ่เป็นหยังก็ยอมรับแต่คันว่าคือเจ้าคือบ่สวยแท้โอ้รับบ่ได้แม่นบ่นั่นเป็นด่าหัวเนียนเด้อผู้ใดว่าบ่สวยอุตส่าห
1: ์
0: เอาโล่หยังล่ะมันโล่หยังล่ะโล่เป็นหลอดๆหรือว่าโล่หยังหรือโล่พลาสติก
1: โล่ของกับโล่ของกับเป็นหลอดๆตัวเนาะ
0: หลอดน้อยๆน่ะว่ะ
1: แม่น
0: แล้วก็มีแนวหนีบปากเป็ดน่ะว่ะหนีบ
1: แม่นโหแม่นบ่จักเนาะ
0: ฮะ
1: ปากเป็ดนั่น
0: มันมีอันนึงโล่ใหญ่ๆแหมโล่หยังใหญ่ๆเป็นน้ำหนามแหมเป็นอีกอันนึง
1: จ้าๆๆนั่นน่ะเป็นน้ำหนามนั่นน่ะ
0: เออเป็นน้ำหนามแล้วก็หมุนไปแล้วก็คิ้มใหญ่เอากิบมันยังมาหนีบไปติ
1: กิบใส่ไว้จ้ะ
0: อันเฮ็ดจังซี่เบิ่งน่ะย่างแล้วก็ใส่หัวใส่หยังไปจังซี่แม่ใส่ไปมันตึง
1: แจกน้อยก็ม่างออก
0: หรอม่างออกติ
1: บ่ได
0: ้เฮ็ดบ่
1: ได้ใส่ขี่รถจักรยานเน
0: า
1: ะ
0: ติจักแล้วขี่จักรยานมันบ่มีของอันนั้นอื่นเด้เอานี่เอาไว้มองแต่หูนําเด้อมันย่อยลงมาคือวิสลาแม่คือเพชรสลาคือเพชรสลาคืออรัญญาคือภาวนาชนะกิจไปเองสั้นเออเนาะ
1: อรัญญาอรัญญาลูกสาวอรัญญาลูกสาวอยู่เนี่ย
0: อรัญญาสบายจะกี่หนังเนาะอรัญญาอรัญญาอย่างอีกพิษเพชรลา
1: อรัญญา
0: อรัญญาพิษสมัย
1: เยาวราชจะอยู่นี
0: ่นวราช
1: จะกี่ไปเบิ่งหนัง16เนาะไปเวิ่งดีดีมากหลาย
0: มากหลาย
1: จะใส่ซื้อลูกจะจวบบัตรพ่อเพื่อน
0: นั่นซึ่งหกเซนกับปุ่นไหลยืดลืดลืดอยู่นะโอ้อยากมีสารแหน่วันใส่ดิหนังสมัยตะกี้มันจะเปิดนั่นก่อนได้เป็นเสือมันจะเปิดข่าวก่อนนี่เนาะ
1: แม่น
0: มันจะมีแบบแดงๆดอกมิตรถพระเจ้าแผ่นดินนี่แลนไปน้ำเขาแลนพวกคนก็แลนไปไงกุบอยู่แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่ามีป่าประมาณ 70% หลังจากนั้นมาหลายปีพุทธศักราชยังวางสิแหละเพราะชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะฉะนั้นพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าล้มพ้นไม้ทำให้ต้นไม้ลดลงบัดนี้หนังมันย่านนี่บัดนี้เฮ็ดอันสายใบสายมือสู่มืออะไรเนาะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะฉะนั้น
1: คิด งชวนคือ
0: มันนี่หนังสีขาดเนี่ยมันสิเลี้ยวเนี่ยจะไปทั้งหมดเนี่ยโอ้จะฟังกับบรูเลียง
1: สวนคือเย็น
0: ผมจะเกิดท่านยี่ดีเกิดท่านยี่ดีเกิดท่านดี
1: ในเบื้องในเบื้องจังหวัดหนังสิบหกจอด
0: หนังเบื้องตะกี้เบื้องหนังสิบหกนี่ก็คุณเคยกับหนังสิบหกเพราะเขาบ่เปลี่ยนสามสิบห้าแต่หลักบ่ใครคุณเคยเป็นใด
1: เกิดท่านนะบ่เย็น
0: เกิดตัว2508เกิดใครที่เกิด2508ผมว่าได้ต้องเบื้องแบบได้เบื้องผมเบื้องแบบผมแน่นอนขันแม่เสริมเกิดหลัง2508นี่บ่ต้องห่วงเห็นมดสื่อแนวตามที่ผมเว้าแม่นบ่
1: แม่น
0: พวกชาวไร่ชะรอยตัดไม้รุมเรือยบ้าตัดไม้เนี่ย
1: บัดสิเปิดหนังจริงบัดสิเปิดรอบแรกติ
0: แม่น
1: ตอนคือเนาะจะมันจักไปนั่งเบิ่งละซั่นบ
0: ่หนังข่าวมีสุสุมือหนังข่าว
1: ออดดาดไปนั่งเบิ่งว่าสันบ่หนังมา
0: เออบัดนี้ก็มีราชินีราชินีอันนี้ล่ะพระพันปีหลวงนี่ล่ะแล้วก็ไปแจกขนมน้ำเช่าไรเช่าดอยไปแล้วก็ใส่หมวกยังไงมีบานๆแล้วก็เราออกจากบ้านนี่ก็ไปอีกบ้านนึงขามลูกขามเขาขามดอยไปไงกุ๊บพวกน้ำกระบวนนึงผู้ภาคกับภาคว่าแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 70% เป็นเพราะพวกชาวไร่ชาวดอยตัดไม้ทำลายป่าอันนี้อันนี้หนังว่าย่านได้ขนังย่านแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยมีตัดวายดมรวยป่าข่าวไรชาใหม่ย้อยวันนึง
1: สอนคือเนี่ย
0: คิ้วกุ้มอยู่เออ
1: เป็นจังได้กับเบิ่งเนาะตะกี้เนาะ
0: เบิ่งหนังโอ้ยหนังเขาสายอยู่หั่นล่ะเส้นเขาสายเป็นเส้นขันหนังข้าวมันติเป็นเส้นกระปุ่นเพราะว่ามันสายดุ
1: หอบสาดไปนั่งแต่เป็นเส้นก็กันว่าหนัง
0: อืมแม่นจากนั้นขายยานี่
1: ยานบ่ได้นั่งหน้าจอ
0: ใช่ตอนนี้เขาบ่ให้มีหนังขายยาแล้วตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเป็นการมันจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนบางเถื่อบางที่พี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักยาอย่าสร้างแมวเป่าจังซี่เนาะเคยกินบ
1: ่ยาสร้างแมวเป่าเม็ดใหญ
0: ่เป็นใหญ่อย่าสร้าง
1: เม็ดใหญ่เอา
0: อย่าสร้างแมวเป่าบ่ได้เม็ดใหญ่ไหมเม็ดเท่าไหร่ล่ะเม็ดซ้ำบักกระดุมนี่ล่ะโอ้ยแซ่บได้เลยเออซื้อ
1: 5บาทนี่มัน10บาทนี่ล่ะ
0: เออซื้อยาสั้นใจก็ยาดมจักยาหม่องยาอมยาบมตำเนี่ยเขาก็สิยางน้ำยางไปขายน้ำหม้อเฮาหนังแล้วก็มียาสร้างแมวเป่าเออ
1: เออยาสร้างแมวเป่า
0: สมัยนั้นพวกผมโคงตัวน้อยอยู่ป.1 ป.2 นี่ล่ะแต่ว่ายังก็ขายยาในแลนยอกกันกินไงคุบอยู่อันละก็เอาคิรินขึ้นอยู่อันละก็เอาคิรินขึ้นบ่โค่นขึ้นอันนี้คือโค่นขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งเออเย็นเย็นเย็นเย็นนี่หลี
1: เล็กหน่อยนั่งได้โอ้นั่งหยอกกันทีได้หยอกกันน้ำหน้าจอหนัง
0: หน้าจอแล้วก็คูนคิรินใจขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งแบบนี้นอนไปประมาณหลับบัดนี้ปวดเหี่ยวบ่กล้าไปเหี่ยววัดย่านบัดนี้ก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดสูงๆขึ้นเอาศอกเน็กลงไปแล้วก็นั่งเหี่ยวบัดนางเงากระจกข้างๆกว่าก็เป็นตรงโลงนะมือเงียนอีหลีน
1: เด้อเนาะ
0: บัดนี้ก็มือใส่กันเออเด็กมือใส่กันซุมื้อนี้บ่มีหรอกดินทรายเขาจะลาดซีเมนต์มือแล้วซุมื้อนี้เนาะ
1: บ่มีหรอกซุมื้ออ
0: ืมบัดนี้ก็
1: ซุมื้อ
0: ก็มันเว้าโดนในขายยามันบ่เอาผ้าพระอีปู่เนี่ยเอาดินทรายใส่มัดดีๆแล้วก็เวียงไปเลียนไปผู้ใดเลียนมาให้เวียงใส่ขาละดึงบัดนี้โอ้เบิ่งดีคือหยังไงหลังตั้มนี่ไห้นี่
1: เบิ่งดีเด้หนัง16ก็ได้จ้ะจิ
0: เออคือมัน
1: 16ก็ได้จ้ะจิ
0: เออคือมัน
1: เบิ่งก็เจ้ามาขายยาก็ซื้อนําพระเจ้าว่าสัญญาณก็เจ้าบ่ขายหนัง
0: อืมหนังขายยาแต่ว่าหนังตะกี้มันหนังภาคเนาะเบิ่งผู้ภาคมั่นกว่า
1: แม่น
0: อืม
1: เฮ็ดประสัน
0: เออย่ํามาย่ํามาแล้วมันก็ขอไม้ซะกระนี้มากำลังมาหนังสิบหกผู้ใดเคยได้ยินในยกมือขึ้นกดหัวใจก็ได้เด้อนี่สุขุนนะอืมเอากูส่งเบาดูนแต่มื้อนี้ฮัลโหลสิ
1: เอาขอเพลงในจ้าขอเพลงในค่ะ
0: นี่ไปเบิ่งหนัง30หางหนัง16ก่อน
1: จ้าหนัง16ไปหนัง16 16ไปเบิ่งหนัง16
0: หนัง16หนังบัดนี้มีหนังหนังขายยาแล้วก็มีหนังขอเข่าเนาะโอ้ยหนังขอเข่า
1: ขอเปี้ยงอันเจ้า3เลี้ยง4นี่เด้อ
0: เจ้า3เลี้ยง4
1: จ้าถ้าเจ้าขอซ่อนเนื้
0: อ
1: ละซ่อนมอบไปละซ่อนเนื้อแล้ว
0: เออเพิ่นแฟนคลับเพิ่นหลายเนาะ
1: อันได้หลายโหน่ะไอ้กระดาษไปยังไปบ้านไหนก็ปอดนี่แต่อันโหเจ๋งเป็นเพิ่นเบาดีคักเนาะเบากับอันหัวหน้าสุสินเจ้าว่ะฮู้จักคักคือหยังเอิ้นดังปานนั้นผู้เจ้าคือบ่เข้าหั่นนี่ก็อยากอายเข้ามาจักไปเว้ากับเล่าบ้านได้กระเจ้าโอ้ฟังสิค่อยเว้าอยู่ว่าซั่นว่ะเว้าคือกันตัวกระทำข้าวอันนั้นอันนี้ก็ได้เพิ่นเว้าเรียงอีหยังนี่ข้าวยังก็ไปถามเพิ่นสิตัวเรียงอันไหนก็ได้ว่าซั่นเนาะคันถ้ามีเรียงจะถามก็ถามสิตัว
0: ถ้าบ่ถามก็เป็นเสริมก็ไปถามกับเจ้าจักมีหยังสิถามบ่มื้อนี้สิถามให้ว่าจังซี่แฟนคลับเพิ่นหลาย
1: ๆอีหยังสิถามก็ถามสิตัว
0: เอ้ถาม
1: ก็เจ้าอย่าถามดิ
0: เอาถามมา
1: ก็ถามก็ถามมีหลายแนวอยู่ก็เจ้าหันบ่เว้าให้ฟัง
0: อ้าวบ่แม่นหยังแม่เสริมกับว่าถามข่อยนี่เดี๋ยวก็สิไปโทรบอกถามเล่าซื่อๆจังซี่ก็ได้อื
1: มแบบน่ะท่อนเพิ่นมาเป็นเพิ่นน่ะน้องขอปิ้งแม่เริ่มมื้อแรงเลยมอไปน่ะท่อนเต็มๆเลยผู้เดียวเด้ออยู่นี่แล้วอยู่ตลาดนี่หรอก
0: เด้อเลยอยู่ตลาดติ
1: จ้าอยู่ตลาดนี
0: ่พี่สิเปิดฟังอยู่ว่าวๆเนาะผู้ใดล่ะท่อนไหนน่ะท่อนเนาะ
1: อ่านขายเครื่องบวชอยู่นี่เต็มอยู่เราขายอยู่แต่เป็นตกตลาดยังมาขั้นไปแง่มไหนแล้วก็ว่าเจ้าก็บอกขอปิ้งไงคอยแน่เป็นบ้าง
0: ฮะ
1: อาจารย์เนี่ยมาแล้วก็บอกไปเข่าแล้วอันเปิดเทปตัวนั่งเมื่อมาเสร็จหรอมา
0: ถ้าเมื่อกับฝนตกฟ้าห้องบึ้มบึ้มยึกขัง
1: ฝนตกเพิ่นก็บอกเข่าบอกแล้วหาหม้อไปไม่น้อยน้ำเนื้อเรื่อแม่เสียงน้ำเนื้อเรื่อจ่าเรื่อ
0: ครับ
1: น้ำเนื้อไม่น้อยวันที่ตานน้ำเนื้อแม่ตานแม่ยังคนละ

ครับแม่เสริมเนาะนะครับมีหยังก็ถามแม่เสริมมาก็ได้เด้อพี่น้องถามกฎหมายว่าจังซั่นจังซี่ลองถามแม่เด้อถ้าจะบอกว่าค่อยบอกเด้อก็จังซี่ก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่เข้าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าผู้ใดถามเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีนี่มันก็อาจสิเรียงมันสิคือกันกับเฮือนนี่เฮือนนั่นเป็นคือกันเออขอก็เป็นมีปัญหาอย่างไรเรียงหน้ามีปัญหาเรียงคนข้างบ้านนะครับเออคนข้างบ้านคนข้างหน้าแง่ให้แง่หน้ากันอยู่ว่าวันนี้พวกที่แง่เน็ดแง่หน่อยนี่เขาสิเฮ็ดเป็นเขาสิเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นตลอดกันเฮ็ดไปจนว่าเจ้าของตายพุ่นล่ะนะครับจักเศร้าคันลูกเป็นคือพ่อคือแม่ก็เป็นน้ำกันอีกนะครับแต่คันผู้ใดแบบบ่ยากเขาจะบ่ได้ว่ายากเขาจะก็บ่ไปหยุ่งกับคู่แดนนะก็บ่ยากก็อยู่ไปอยู่มั่นคือยังของมายุศิลป์นี่ก็บ้านก็อยู่ติดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมัธยมในสวนบางชูศิลป์นี่มันก็สิเป็นต้นผักเกษตรเนาะผักเกษตรผักกระถินเนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะถือฝนงามไว้ที่ต้นซ้ำหลอดไฟนี่ล่ะหลอดไฟยาวๆนี่สูงขึ้นนะตัดบ่ทันครับพี่น้องมันหลายแล้วก็ต้นนี้อย่างนะต้นเป็นป่องๆคือสิมีน้ำบ่มีน้ำนั่นน่ะง่ายๆนั่นล่ะเนาะอันมันหลายพี่น้องถึงเคี้ยเป็นเคี้ยเกี่ยวกันไปสู่เกี่ยวสูตรนะบ้านที่ฉันก็เข้าไปเฮ็ดซื้อกันไก่มาตัดนี่เปล่าโอ้ยใบกระมวลมันเลยนะครับก็เฮ็ดดีเพิ่นลังวัดที่ดินโรงเรียนลังวัดเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เพิ่นก็ทั่วว่าก็บอกว่าเฮาไปใส่คือว่าบ้านระวังที่ดินเจ้าของแน่มาเซ็นให้แน่ว่าผู้อำนวยการก็เลยบอกผู้อำนวยการทั้งโทรศัพท์ว่าบ่เป็นหยังดอกมื้อนี้การบ่ระวังดอกมันอยู่หม่องเก่าที่ดินนั่นบ่ไว้ใส่ดอกติมื้อนี้ผมบ่อยู่บ่อยู่ก็เลยว่าจังซี่เออเอาอันไปยังว่าจังได๋จังซั่นพะนะพ่อว่าอันบ่เป็นหยังเฮ็ดเลยผมมังสิลังวัดมันเป็นกำแพงเก่าโรงเรียนครูสั่งอยู่แล้วโรงเรียนสิเฮ็ดกำแพงทุบกำแพงใหม่ก็เฮ็ดไปเลยครับบ่เป็นหยังแฮงดีว่าน่ะกระเพียงเดี๋ยวนี้มันเพียงพอเพียงข้อเป็นอย่างเช่นมันสูงขึ้นว่าเด็กหน่อยมันมักโดดโรงเรียนแล้วมันหม่นมาเนาะปัจจุบันนี้ผมก็เลยถามว่าต้นพักเกษตรเนี่ยพักกระถินเนี่ยกับต้นไผ่เนี่ยมันโน้มไปทางบัดบักคู่นี่ตัดได้บ่พะนะโอ้ยเขามาตัดเลยผมว่าจังซี่บัดนี้ก็อยากก็เข้ามาเป็น10กว่าคนล่ะตัดยังกองอยู่ผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นมาเบิ่งเอาคือเรียบดีแต่ว่าคือดีแต่ว่าซั่นเลยโทรบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่ตัดต้นไม้เสียอย่างเดียวโทรออกประสันเป็นหยังล่ะมันเป็นหยังมันเขาเฮ็ดหยังเสียหายบ่ตัดแล้วบ่เก็บให้ผมแหมมันมีคนมาเก็บให้คือสิดีเนาะไปเฮ็ดฟื้นแน่แล้วโอ้เกินไปซะนี่แหละครับถ้าที่ดินตรงไหนที่เขาจะลังวัดใหม่เขาต้องมีหนังสือมาหาเฮาก่อนประมาณ1สัปดาห์ฮอดมื้อลังวัดเฮาต้องไประวังแนวเขตนะครับถ้ามันปากล้ำปากยามเฮาก็โต้แย้งแต่ของบ่าวชูศิลป์นี่บ่ต้องไปมันต้องไปโต้แย้งหยังเพราะมันเป็นกำแพงเก่าอยู่แล้วก็เลยว่าเออว่าเป็นหยังเพิ่นก็สิวัดมันยังซําใดซะนั่นน่ะเออบ่เป็นหยังเฮาบ่เซ็นก็ได้นะครับหรือบ่สะดวกไปยืนคุมเฮาจะให้จ้างคนโอวันจ้างคนมอบอำนาจให้พี่ให้น้องไปยืนเบิ่งก็ได้ยืนเบิ่งทีหน้าเฮาล่ะว่าเขาล้ํามาบ่คันเฮาบ่ติดใจนะครับเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็บ่เอิ้นเฮาก็ถือว่าเราไม่ติดใจได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจไปดูการลังวัดที่ข้างเคียงเขาก็เสียเฮาไปเส้นนะครับไปเส้นอยู่ที่ดินกับบ่เส้นที่ดินบ่สิหมายเหตุเลยว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจที่จะมาดูการลังวัดเขาสิวางสีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดคิดว่าอยากเขาแหงที่ดินเจ้าของยันนั่นยันนี่เนาะนะครับเพราะว่าเลี้ยงที่ดินนี่คันไปแตะต้องกันปุ๊บนี่นะพี่น้องมันผิดกันดีบ่ดีได้ถึงได้ขาดได้แกงกันพุ่นดินะครับเนาะบ่จะเป็นการถิ่มขยะจากฟังเจ้าของไปหาฟังผู้อื่นจังซี่เนาะครับหรือว่าถิ่มขยะหรือเบ่งน้ําไปหาผู้อื่นจังซี่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการอยู่ร่วมกันนะครับเฮียนข้างๆการอยู่ร่วมกันนะครับแม่นสิบ่เว้ากันว่าหยังกันต่างคนต่างก็อยู่ในตลาดคือกันต้องเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังน้ําเฮาน้ํามาน้ําเสียเฮาสิระบายลงคลองหน้าถนนเนี่ยเขาสิปล่อยไปทั้งเงี้ยเขาบ่ได้นะครับกับมันกับแพ้เขาก็จะหาทอมูทอเปื่อยนะครับราคาบ่แพงหรอกทอละร้อยกว่าบาทเห็ดทอยาวๆไปถึงถนนเนาะอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับทอแป๊บ

ซลอนนี่สีฟ้าๆนะนะครับราคาบ่แพงเนาะเฮดเดนสันนะนะครับรวมถึงเฮาซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันไหลไปเฮือนเขาเจ้าจังซี่นะครับเป็นขี้ซีกนะเนี่ยตัวนี้มันสิผิดใจกันนะครับผิดกันได้ลังเสียกันด่ากันจมกันไปนะครับนอกจากนั้นกับเรื่องของหมาสุนัขเนี่ยเฮียนเฮาหรือแมวจังซี่แลนไปกัดเขาแมวเฮียนนั้นเฮียนนั้นมักเลี้ยงแมวเฮียนเฮามักเลี้ยงหมาแมวกับหมาบ่ถือกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยแลนไล่กันนี่โอ้ยนะครับนั่นแหละมันจะผิดใจกันนี่ยังเขาว่าเขาจะให้ซอยจังไหนเนาะกับว่าไปเขาเป็นหมาโอ้ยเขาเป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกไปมากสิเป็นสวัสดีคุณครูฝ้ายพัชรานะครับและก็สวัสดีแมนนี่จันพินพี่น้องทั้งปุ่นละน้องแว่งน้องแว่งนางเนาะเอาขึ้นเราคิดถึงยืดเด้อกันได้ฟังอยู่เนาะนะครับคุณแม่ของนุ๊กเกอร์นะฮะครูฝ้ายจากใส่ละจากยโสธรพรุ่งนี้ลองอยู่ไหมคะบ่อยู่เด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวตอบให้ไม่อยู่ครับอยู่บ้านนะครับอย่ากินแฟนดิบนะครับคันจังได๋ก็มายามก็ได้อยู่ว่าปีมาโลดดีๆต้อนรับมาเรียนน้ําจักชั่วโมงก็ดีเนาะคันบ่มาก็สิไปหากินกาแฟอ้อมบ้านอยู่นี่แหละนะพี่น้องเอ้ามื้อนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเผาที่เจ้าของเผาหน้าเจ้าของมีควรมีหยังไปล้ำหน้าผู้อื่นเขาสามารถเรียกเงินได้นะครับคันบ่ให้ฟ้องเอาคันบ่ให้นี่ติดคุกนะฮะแต่ว่าให้นี่ติดคุกเด้7ปีจำคุกนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถฟ้องเอาเงินค่าเสียหายใหม่หน้าก็เจ้าใหม่เงี้ยก็เจ้าฟ้องเอาฟ้องแล้วบ่มีเงินให้ได้เฮ็ดจังได๋บ่มีเขาก็ยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเช่นมีไห่มีหน้ามีรถมีหยังเอามาขายแต่คันฮู้ว่าเขาสิบังคับทรัพย์สินแล้วฟ้าวขายนี้นี่ผิดบ่ผิดครับผิดเป็นช่อโกงเจ้าหนี้อุ๊ยอีกได้บัดนี่ยากไปอีกฮู้อยู่แล้วว่าเขาสิยึดที่ดินเจ้าของมาขายทอดตลาดก็ฟ้าวโอนให้ผู้อื่นไปจังซี่นะครับเนาะเข้าใจเนาะฝนตกบ่เนาะบ่ตกครับอยู่ว่าปีครับพี่น้องทั้งบัดตำแง่อำเภอว่าปิปทุมนะครับหลวงตามหาโชคเอิ้นหยังหลังอ่านเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนาะเป็นรองเจ้าคณะอำเภออนะครับบ่ตกหรอกครับมื้อนี้บ่ตกแต่ว่าคนนอกว่าภายในคืนนี้นะฮอดมื้ออื่นเช้า 18:00 น.ฝนสิตกดอยเอ็ดสารคามยกเว้นกาฬสินธุ์บ่ตกนะสิตกอยู่ประมาณ 60% เด้อพี่น้องตกหน่อยตกหลายก็สร้างวังแรกตกมันก็จวดหนึ่งก็หายไปนะครับเลยบ่ได้หดสวนซ้ำบักอือก็เลยเหี่ยวเอามาฟังงานเพลงกันก็เลยกันเนาะงานเพลงที่ขอมาโทรมาทำไมบ่ฮู้ว่างานเพลงนี้เป็นงานเพลงของที่ 2,000 ปีขอมามันถือกันบ่เพลงนี้ผมเดาๆเพลงเด้อนะครับเอาลองหลายๆคนบ่เอาฟังเบิ่งครับผู้ใดโทรมาเนาะบัดนี้เดี๋ยวเด้อนักร้องวัยรุ่นร้องครับกับทีมงานสับปะรด

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: พอจะท้องพอจะท้องพอจะใส่เด้สั่งบ่พอใส่นะใส่เหม็น
1: ชั่วเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สารสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกเผาบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200

คือว่าจังสันเนาะเพลงสีหน้านวลคนอ้วนนักเลี้ยงยานฮัสซันเดงานเพลงของเดือนเป็นอันไม่พรนะครับนะนะครับหลักนมดีเจนะครับเพลงเก่าๆแหละนะครับจากทางสาวสัมผัสทองอ้วนแนะนำมานะฮะจากพี่น้องท่านบ้านหนองนำลึกนะฮะอ้าวนะครับพอๆกันยันนี่กะสามทุ่มเคืองแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดท่านได้โทรมาก็โทรมาเด้อเมตานขอเพียงในเด้อจันหลังไม่เพียงอย่างละเพียงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับตำแหน่งอย่างเนาะคือเดี๋ยวนี้นะครับอีกข้าวหนึ่งเอาอีกข้าวหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่ดองช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วงนี้ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอต่างๆอื่นๆผลกระไดมีคำสั่งมาจากกรมการปกครองให้ตรวจปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดสำหรับผู้นำในชุมชนบ่สิเป็นนายกบ่สิเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตรวจผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบางผู้ซอยบางนะฮะตรวจนะครับตรวจเงียวนะครับโดยมีอสอสอาสาสมัครประจำอำเภอเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนค่อยค่อยคุ้มเนาะค่อยคุ้มตอนเฮ้านี่ปัสสาวะออกมาเข้าไปปัสสาวะบ่นะครับหรือเอาเงียวผู้อื่นมาบ่นะครับหรือเขาต้องเหนียวเดียวนั่นปัสสาวะเดียวนั่นใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยใส่จอกมามามีตัววัดนะครับจุ่มลงไปนะครับมันก็สิจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นคำผู้ใดมีสารเสพติดประเภทยาบ้านะครับเคยสูบเคยเสพหรือว่าเสพมาบ่เกิน 6-7 มื้อเนี่ยย้อนหลังมันก็จะขึ้นขีดนึงเป็นผลบวกนะฮะแต่คันตรวจแล้วมันเป็น2ขีดสีม่วง2ขีดนั่นก็คือว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ามานะครับตัวได้เฉพาะยาบ้าเด้อพี่น้องนะครับแล้วผู้ละคนบอกว่าเออเอาปัสสาวะเจ้าของมาแล้วก็เอาน้ำเหนียวผสมเอาน้ำใส่น้ำในกอกเนี่ยใส่เข้าไปจังน้อยเนี่ยผลมันสิเป็นจังได๋ว่าซั่นมันสิเจือจางบ่บ่เจือจางพี่น้องเห็นคือเก่าคันแม่นเฮายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าเห็นคือเก่าเนาะเห็นเป็นขึ้นมาเป็นบวกเป็นขีดสีม่วงๆขีดหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่เก่านะครับแต่คันว่าบ่เอาเงียวเจ้าของเข้าไปในห้องน้ำก็บ่ได้เบิ่งน้ำเนาะกลับไปก็ทำทายเงียวคือๆดอกแต่ว่าเอากระบวยนั่นเอาถ้วยน้อยๆนั่นเอาน้ำในห้องน้ำมาบ่มีปัสสาวะเจ้าของเม็ดเลยออกมาตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจมันสิเป็นจังได๋มันสิเจอยาบ้าบ่จังได๋ก็บ่เจอยาบ้านะครับบ่เจอว่าได้เสพยาบ้าแม่นสิเสพบ่ได้ก็บ่เจอแล้วแต่เกิดเอาน้ำมาซั่นๆ นะครับผู้ตรวจเขาสิฮู้เลยนะครับฮู้มันสิบ่ขึ้นจักขีดเลยนะครับขีดนึงก็บ่ขึ้นขีดนึงคือผู้ที่มียาเสพติดเนาะนะครับ2ขีดครึ่งนึงก็บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นจักขีดเลยนั่นแสดงมาปัสสาวะนั่นนะครับอาจจะมีนิดน้อยแล้วก็ผสมน้ำหลายๆหรือมีแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเพิ่นสิให้ตรวจไม่เพิ่นสิบังคับให้เหี่ยวไม่คือการตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านเนาะเพิ่นตรวจพ่อนะครับตรวจพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อายุบางคนก็20 30ก็มีนะครับตรวจพ่อแล้วทั้งอำเภอทั้งปลัดอำเภอทั้งผู้ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสว่าระวังให้ลาออกนะครับพออยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนที่ประพฤติบ่ตัวบ่ดีหรือจะให้เขาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนี่ไล่ออกเลยดิแล้วก็เป็นไปสมัครยังก็บ่ได้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านก็บ่ได้ไปสมัครกำนันก็บ่ได้สมัครเอาบทตรงบทอยังไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาจะเห็ดแบกลิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นผู้นำในชุมชนจะต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือยาบ้านะตัวนะครับนะครับตัวนี้ทางอำเภอมันเอาจริงแล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับจำนวน8,000หมู่บ้านมีอยู่ประมาณ200กว่าหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและผู้ซอยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือเสพนะฮะเพิ่งกับปลดออกเลยนะครับปลดออกมีเหตุปลดออกไปเหตุให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านมาอีบัดที่นี่ก็เริ่มหาเสียงกันวุ่นวายสมัยสมอนเบิ่งดีหรืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวกับแนวนี้มันจะมีกรรมนะครับมันจะมีกรรม
มีกรรมในศาสตร์นี้ล่ะนะครับเช่นผู้ใดไปค้าขายผู้ใดไปค้าน้ำเสียบน้ำสังเกตเลยพี่น้องพวกเนี้ยพ่อเฒ่าโตมากเนี่ยมันสิตัวนึงเหลือจะมีโรคมีนั่นดอกโรคที่บ้านเมืองเขาว่าเป็นน่ะเป็นนะแล้วก็อาจจะตายไปในระยะอายุบ่สมควรจังเฮาเนี่ย60 70ปีป่วยตายไปเนาะแต่ว่าพวกนี้สิเป็นโรคนึงอื่นน่ะโรคอีหยังล่ะโรคที่เขาจะว่าเป็นกันนะนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับพวกปอดพวกหยังนี่ล่ะนะฮะแต่ว่ากับบ่กล้าบอกผู้อื่นว่าเจ้าของนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกคนก็เก็บเป็นความลับจนว่าเจ้าของตายก็มีนะครับเนาะเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับบ่ได้มีลูกหลานมีพี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาจริงเพิ่นก็ตรวจบ่แม่นตรวจทีเดียวเด้ตรวจเป็นระยะตรวจก็บ่บอกซ้ําว่ามื้อนี้สิตรวจไปประชุมปึ๊บนะฮะสิตรวจนะครับทางเถียเขาเจ้าก็คณะกรรมการเพิ่นก็ออกมาในหมู่บ้านนั้นเลยบ่บอกออกมาเห็นพยาบาลบ่บอกนะครับผู้ใดผู้ใดเสพยาบ้าเนี่ยมันสิอยู่ในร่างกายประมาณ7มื้อหลังจากเขาเสพมื้อนี้นับไปอีก7มื้อนะครับมันจะก็ยังมีอยู่ปัสสาวะนี่ยามไปตรวจมันจะขึ้นขีดสีม่วงขีดหนึ่งอยู่แล้วนะครับภายใน7มื้อผู้ละคนเสพไปแล้ว2 3มื้อ4มื้อ4มื้ออ่ะ4มื้อมันสิอยู่เข้มๆอีหลีคือ4มื้อนะครับคัน4มื้อมือเขามือที่หาผลมาตรวจเนี่ยมันจะเห็นอยู่แต่มันเห็นจางๆอยู่นะครับเห็นจางๆแต่ก็ให้สงสัยได้ว่าคนเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนเขาสิมาตรวจปัสสาวะนะครับแต่ก็บ่ได้เอาอยู่3มื้อ4มื้อนี่รับรองนะครับตรวจพอเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ลงคนกันคันร่างกายแข็งแห้งมันก็สิเหมือนไปไว้เพราะมันจะขับออกไว้นะครับเช่นร่างกายแข็งแห้งเหตุเวียกเหตุยังแข็งแห้งบ่เก็บบ่ไข่บ่เป่ยนะครับเสพเข้าไปประมาณมือที่4มันก็เริ่มจางแล้วที่5ก็เริ่มหายแต่ว่ากับบางคนอ่อนๆแอๆเนี่ยอ้อๆแอๆเซเซบ่มีเวียกหยังสูบแล้วก็นอนเว้นกินข้าวยัน7มื้อก็บ่เหมือนตรวจยามใดก็พอนะพี่น้องเนาะอันนี้บ่เป็นความรู้ให้พี่น้องฟังเนาะนะครับทั้งอำเภอเอาจริงถามว่าตำรวจล่ะตำรวจตรวจบอตรวจคือกันนะครับจังบ่าวยุศินนี่ก็ตรวจพื้นที่ตรวจอยู่ประมาณเดือนหนึ่งสิตรวจอยู่ประมาณเทื่อเดียวแต่ว่าเพิ่นจะบอกว่าตรวจเมื่อใดเพิ่นหัวหน้าสถานีจะเอิ้นประชุมนะครับเอิ้นประชุมปุ๊บพอประชุมทุกคนมาทุกคนว่าซั่นมาทุกคนมากับลงสื่อแล้วก็มันก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนคุ้มให้ไปเงียวในห้องน้ําแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกล้วยน้อยๆมากครับตรวจคือกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรวจคือกันเด้พี่น้องโดยนายกเป็นผู้ควบคุมนายกต้องตรวจก่อนหมู่นะฮะอันนี้หัวหน้าสถานีผู้กำกับก็ต้องตรวจก่อนหมู่คือกันนะครับตรวจได้เห็นครับว่าเบิ่งน้ำกันนะครับถ้าผู้ใดมีจังซี่นะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเสี่ยงเด้อเศร้าเด้อคันบ่เศร้านี่เพิ่นก็สิมีขันถึงขนาดไล่ออกเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับไปยุ่งเกี่ยวบ่ได้เด้แนวมื้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่าจะเป็นทั้งอำเภอทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทหารมันก็ตรวจอยู่แล้วตรวจตลอดมีการซุ่มตรวจโดยไม่ได้บอกก้าวล่วงหน้าเนาะนะครับแต่มีการตรวจเข้มอีหลีนะครับพี่น้องเนาะอันนี้บอกให้ฟังเอาเวลาเบิดเวลาพี่น้องเพ่งกับอะไรดอกมือนี้นะครับเศร้าสามแรงสามแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการเนาะได้ปะนะครับได้ยินเนาะนะครับมีสำนีมาอีหลีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการเขากินตลาดพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับเศร้าสามแรงสามขากไม่เสริมแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับจบแล้วบอยุสินนะครับต้องจากลาพี่น้องไปสะกอนบอกกันไหมวันจันทร์ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องนะครับวันจันทร์อังคารพุธบอยุสินไม่ได้จัดเด้อครับวันจันทร์เป็นมือวันหยุดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยบ่ได้หยุดเด้อครับวันที่2นี่เป็นวันอังคาร2มิถุนายนเนี่ยข้าราชการหน่วยงานอื่นยังทำงานตามปกติวันที่2นะครับแต่วันที่1วันจันทร์เนี่ยธนาคารสำนักงานที่ดินที่ว่าการปิดนะครับยกเว้นพวกตำรวจทหารหรือว่าพยาบาลกู้ภัยเขาจะมีเว้นกันอันนี้บ่ปิดนะฮะเพราะในวันที่1นะครับบ่ได้สิไปธนาคารนี่ปิดนะครับวันที่2เปิดปกตินะครับวันที่3นะฮะวันที่3ก็เป็นวัน
พระราชสมภพของราชินีนะครับนะครับโอ้ไงก็วันเกิดเพิ่นล่ะวันที่3มิถุนายนนะครับก็มีการบำเพ็ญประโยชน์มีการถวายพระพรมีการทำมีที่อยู่ที่ว่าการอำเภออันนี้ก็หยุดอีกนะครับแต่ว่าผู้ใดสิไปทำธุรการการเงินสามารถไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่นเปิดคือก็แม่นที่เป็นวันปิดกระสางแต่คันเป็นธนาคารออมสินอย่างติดตั้งนั้นถนนนั้นถนนนี่เพิ่นปิดนะครับวันที่3มิถุนายนและก็วันที่1นะครับวันที่2เปิดเพราะนั้นบ่อยู่สิงบ่ได้อยู่วันที่1 2 3โทษนะ1 2 3บ่ได้อยู่เด้อบอกไปทางไว้ก่อนนะครับสิบ่ได้จะอาจจะเป็นเทพเนาะพ่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดพุ่นละทางประจวบคีรีขันธ์พุ่นละเนาะก็จะพาไปเที่ยวกับไปมีโอกาสไปกับไปไปได้เนาะนะครับเอาไว้สมิสักเกินเนาะพอกันไหมในมือต่อไปพุ่นละมือไหนก็มือนั่นละอุ้ยบอกคือเนาะที่3แรกในมื้อแรกหรือว่าสังกับวันที่4ไปสันที่5เนาะครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้สมิสักเกินเนาะรับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เทอมของลุงนะพี
1: ่เอาหน้ายืมไปหมุนก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสาร

ภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

0: ร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชคดีสิขอให้ดวงสิไปบ่ได้ไปสู้ชมอีกงานเกิดสิได้เกิดไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกเขาพูดกระดึงไปเฮ็ดปากเขาประวันเสียงฟ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6

0: มงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตร

0: ขานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัว

0: ฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
1: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
0: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: ขอให้พี่โชว์ก็ทีสิบหกขอให้ดวงถึงองค์ไม่บอกได้ก็สู้ชมพี่ยืนนางจนสิ้นขีดไม่เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
3: อาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ของปีใหม่ปีใหม่มันเก่าไป7วันแล้วค่อยเก่าไปเรื่อยๆเก่าไปจนกระทั่งครบ365วันแล้วก็เป็นปีใหม่กันต่อไปมันเป็นกันโดยสมมุติว่าเก่าว่าใหม่อะไรมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ๆไปมันก็เป็นของเก่าไปเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยถ้าซื้อมาก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ไปไม่จัดใดก็กลายเป็นของเก่าพอเก่าแล้วก็ชักจะเบื่อต้องหาของใหม่ใช้ต่อไปชีวิตของคนเรามันก็ อยู่กันในรูปอย่างนั้นเพื่อว่าหาใหม่มาเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อสนองความต้องการของจิตใจความต้องการของใจนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวตัณหาคือตัวความอยากอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอเป็นไปนานๆแล้วมันก็ชักจะเบื่อไม่อยากจะเป็นต่อไปแต่ว่าอยากจะเป็นอื่นต่อไปอีกจึงเรียกว่ามันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชีวิตของคนเรามันเป็นกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์เกิดจากความต้องการและเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นความทุกข์เมื่อได้มาแล้วมันก็รู้สึกเบื่อต่อสิ่งนั้นก็ไม่อยากจะมีสิ่งนั้นไม่อยากจะได้สิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์ต่อไปอีกเหมือนกันชีวิตของคนเราที่ไม่เข้าถึงธรรมะไม่มีปัญญาเป็นหลักประคับประคองจิตใจจึงอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ นอนเป็นทุกเด

0: ทุกข์มากเกินไปเพื่อให้จิตใจได้เบาได้โปร่งไม่หนักด้วยความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆเพราะความยึดถือในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะความยึดถือด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้คือเมื่อใดเราเผลอไปเราประมาทไปเราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเมื่อใดเรามารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมีสภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเราเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไม่หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นของคงทนถาวรมันเป็นของที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไหลไปไม่หยุดเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปไม่มีการหยุดชั่งจันใดสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมันก็มีอาการเช่นนั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเพราะถูกโมหะคือความมืดเข้าครอบงำจิตใจจึงเข้าไปหลงไหลบัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแท้เป็นสิ่งที่ถาวรแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นอันนี้แหละที่พระท่านเรียกว่าเป็นสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ความวุ่นวายใจเป็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตจิตใจของเราในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะพบว่ามันซ้ำซากอยู่ด้วยเรื่องต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความร้อนอกร้อนใจแต่เราไม่คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อมันดับไปแล้วเราก็นึกว่ามันพ้นไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้พ้นไปอย่างเด็ดขาดมันมีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปเพราะว่าจิตใจของเรายังเข้าไปพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นยังพอใจสิ่งนั้นหลงอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็มาสะกิดใจเราให้เกิดความทุกข์ในเรื่องที่จะมีจะได้ในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงท่านก็ค่อยรู้เรื่องอะไรอะไรขึ้นโดยลำดับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความมืดก็ค่อยหายไปเหมือนกับว่าในห้องมืดของเราถ้าเราจุดไม้ขีดไฟขึ้นก้านหนึ่งมันก็สว่างเท่าที่แสงนั้นจะอำนวยให้ได้ถ้าเราจุดเทียนขึ้นมันก็สว่างเพิ่มขึ้นเทียนดวงเดียวสว่างในเนื้อที่จำกัดของรัศมีของไฟที่จะให้แสงสว่างได้แต่ถ้าเราจุดขึ้นเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงสิบดวงร้อยดวงห้องนั้นก็จะสว่างยากเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็แสงสว่างมันมีมากขึ้นชั้นใดในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันตัวปัญญาเป็นแสงสว่างสำหรับจ ีวิตว่ามันเกิดขึ้นน้อยๆก็มีแสงสว่างน้อยๆถ้าเกิดมากขึ้นมากขึ้นแสงสว่างทางจิตใจก็มีมากขึ้นสามารถจะบรรเทาความหลงผิดความเข้าใจผิดความงมงายอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานั่นให้หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจผิดความมืดความงมงายทิฏฐิร้ายๆต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็ค่อยหายไปจากจิตใจของเราเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยแสงสว่างความเข้าไปยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆค่อยลดน้อยลงไปอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางจิตใจของบุคคลผู้สนใจในการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นชั้นเป็นขั้นขึ้นไปตามลำดับเช่นว่าถึงขั้นพระโสดาบันก็มีแสงสว่างจำจะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพอขึ้นต่อไปถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่าเป็นแสงสว่าง 100% มองเห็นอะไรชัดแจ๋วไปหมดไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอีกต่อไปความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็จางหายไปด้วยอาศัยปัญญาชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาตอนนั้นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่จะอยู่ด้วยจิตใจที่มีปัญญามีสติกำกับรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลานั่นคือชีวิตที่เข้าถึงธรรมะ 100%มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งท่านจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนนั่นหมายความว่าจิตใจยังไม่สว่างสวยด้วยปัญญาเหมือนกับพระอริยบุคคลแต่ยังมีความยึดความติดอยู่ในเรื่องอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินสติก็น้อยปัญญาก็น้อยจึงไม่เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนคนที่ขาดสติขาดปัญญาสติมีไม่ติดต่อปัญญามีก็ไม่ติดต่อมันมีขึ้นบ้างเป็นครั้งๆคราวๆกระท่อนกระแท่นคือเมื่อใดจิตใจสงบมันก็มีการควบคุมตัวเองได้มีสติมีปัญญาอยู่แต่เมื่อใดจิตใจวุ่นวายเพราะขาดสติขาดปัญญาก็เข้าไปหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นนั่นมากขึ้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจการเข้าไปจับฉวยอะไรด้วยมือหรือว่าทางร่างกายมันไม่นานเท่าใดจับนานๆมันก็เมื่อยมือแบกนานๆก็เมื่อยบ่าแต่กระเดียดไปมันก็เหนื่อยในร่างกายแต่ว่ามันมีอาการเหนื่อยทางร่างกายพอเหนื่อยเราก็วางได้เช่นเราหิ้วของไปหิ้วเดินไปเดินไปมันก็หนักเพิ่มขึ้นชั้นแรกมันมีน้ำหนักสมมุติว่า10กิโลเราหิ้วไปแต่เมื่อหิ้วไปน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นความจริงน้ำหนักมันเท่าเดิมแต่ว่าความอ่อนเพลียทางกายมันเกิดขึ้นเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นก็เรารู้สึกว่าของมันหนักมากขึ้นเมื่อหนักมากจนเมื่อยล้าเราก็วางของนั้นเป็นการพักผ่อนทางร่างกายเราแบกอะไรหนักๆแต่ถ้าเรายกลงมาวางเสียบ้างก็จะรู้สึกเบาขึ้นทันที แต่ถ้าเราแบกเข้าอีกมันก็หนักอีกต่อไปปุถุชนนั้นเป็นคนประเภทอย่างนั้นคือเดี๋ยวแบกเดี๋ยววางเดี๋ยวแบกต่อไปแบกไว้นานๆไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นจึงต้องแบกต้องหามกันเรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่พระอริยบุคคลนั้นท่านรู้ว่าแบกแล้วมันหนักท่านก็วางมันลงไปเสียท่านก็ไม่ต้องแบกขึ้นมาอีกเมื่อวางสิ่งนี้แล้วท่านไม่เอาอันอื่นเข้ามาแบกให้หนักต่อไปท่านก็เป็นคนเบาสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราไม่ต้องแบกของหนักๆไปเราเดินทางถ้าแบกภาระหนักเดินทางมันช้าแต่ถ้าเราไปตัวเปล่าไม่แบกอะไรไม่ถืออะไรการเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นในการเดินทางของจิตใจนี่ก็เหมือนกันให้ความจับฉวยทางใจนั้นมันหนักกว่าทางร่างกายเพราะร่างกายนี่มันมีปกติเมื่อยเหนื่อยล้าแล้วมันก็วางโดยธรรมชาติแต่ว่าใจนั้นมันไม่รู้จักวางมันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกหนักอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จักวางดูเหมือนว่ายิ่งแบกก็ยิ่งชอบใจยิ่งพอใจในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงทนหนักเรื่อยไปตามเรื่องของเขาวางไม่เป็นจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจรู้จักปลงรู้จักวางเขาวางเสียบ้างในบางครั้งก็เบาใจไปโล่งใจไปหน่อยหนึ่งกลับมาช่วยเขาอีกมันก็หนักต่อไปสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ชีวิตจึงเป็นทุกข์ไม่รู้จบแต่ถ้าเรามีปัญญาเราวางลงไปให้หมดเราก็สบายใจที่พูดว่าวางให้หมดนั้นอย่าเข้าใจผิดคืออย่าเข้าใจว่าเราไม่ทำอะไรเลยบางคนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยแต่ว่าเข้าใจขวีไปคือไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจว่าไปทำแล้วมันก็เป็นการแบกภาระพระพุทธเจ้าสอนให้ลงให้วางเลยไม่ทำอะไรอยู่มันเฉยแม่อยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่ค่อยสนใจในหน้าที่การงานอันตนจะพึงกระทำอยู่มันเฉยๆไปเรื่อยๆได้เท่าไรก็กินเท่านั้นพอใจเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้สอนให้เราไม่ทำงานแต่ว่าสอนให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่อันตนจะต้องกระทำไม่ละเลยต่อหน้าที่เพราะการปฏิบัติอะไรตามหน้าที่นั้นก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าที่มันก็คือธรรมะธรรมะมันก็คือหน้าที่ว่าเราทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมแต่ว่าในการทำงานนั้นท่านให้ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความงู้ความหลงความยึดมั่นให้ทำด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้แต่ให้มีด้วยการไม่เป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์เป็นการมีที่ไม่ถูกต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีข้าคนบริวารก็ต้องมีด้วยปัญญามีไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเรามีแล้วเรานั่งเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีทองมีอะไรก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องนั้นมียศก็เป็นทุกข์ยศมีความเป็นใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นใหญ่การมีอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาโดยธรรมเช่นเรามีงานทำเราก็มีเงินมีทองเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่เรามีสิ่งนั้นแล้วก็เรามีปัญญากำกับอยู่ในสิ่งนั้นปัญญาที่เข้ามากำกับอยู่ในสิ่งนั้นก็คือปัญญาในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตมันต้องอาศัยสิ่งนี้เช่นชีวิตต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องมีปัจจัยสำหรับหาอาหารชีวิตต้องอาศัยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสำหรับใช้สอยชีวิตต้องมีเจ้าเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตมันเจ็บไข้ได้ป่วยในบางครั้งเราต้องมียาไว้สำหรับแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหายานั้นมากินมาใช้อันนี้เป็นเครื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องมีในการที่จะมีสิ่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยการทำงานเพราะการทำงานนั้นได้ปัจจัยสำหรับเป็นเครื่องเสวยประกอบที่จะให้มีสิ่งนั้นต่อไปเช่นเราทำงานเราก็ได้เงินเมื่อได้เงินเราก็เอาไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อยามารักษาร่างกายในเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราสำหรับเพื่อนมิตรของเราสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องมีปัจจัยไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนั้นๆเราจึงต้องไปหาการแสวงหาอะไรนั้นต้องแสวงหาโดยธรรมให้ได้มาโดยธรรมในคำถวายทานที่เขาพูดกันถวายกันมาตั้งแต่โบราณนั้นผู้ถวายมักประกาศว่าข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาโดยธรรมคำว่าได้มาโดยธรรมก็คือว่าได้มาโดยไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเราหาทรัพย์มาได้โดยอาชีพที่ชอบเช่นการทำนาทำสวนการค้าขายทำราชการหรืออะไรก็ตามเราทำงานในหน้าที่นั้นโดยความชอบธรรมเช่นเราทำนาเราก็ทำโดยชอบธรรมเราไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะการทำนาของเราเราค้าขายเราก็ไม่เบียดเบียนใครในทางค้าขายเราขายของที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่เพื่อนมนุษย์เช่นเราไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายเครื่องประหัตประหารอาวุธประเภทต่างๆเราไม่ค้าขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารเราไม่ค้าขายคุณเอาไปขายให้เป็นทาสหรือเป็นอะไรก็ตามใจเราไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นเงินที่ได้มาจากการค้าขายที่ชอบธรรมนั้นเขาเรียกว่าได้มาโดยธรรมเงินที่ได้มาโดยธรรมนั้นงานที่เราทำนั้นมันไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอันนี้เรียกว่าได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบเมื่อเราได้มาโดยชอบธรรมอย่างนี้เราสบายใจเมื่อหาอยู่ก็สบายใจมีอยู่ก็สบายใจเวลาจะใช้ทรัพย์ส่วนนั้นเราก็สบายใจเราหยิบเงินขึ้นมาใช้10 บาทเงินนี้ได้มาโดยชอบธรรมเราสบายใจในเงิน10 บาทที่เราใช้แต่ถ้าเรามีเงิน10 บาทแต่เราไปช่อคนอื่นมาไปโกงเข้ามาหรือไปเบียดเบียนใครๆมาได้เงินมา10 บาทเวลาใช้จิตสำนึกมันบอกตัวเราเอง ว่าเงินนี้เราได้มาโดยไม่เป็นธรรมเราเบียดเบียนเข้ามาเราไปโกงเข้ามาหรือว่าไปรีดเขามาด้วยวิธีการต่างๆใจเรามันไม่เป็นสุขไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความสำนึกแต่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันขัดกับมโนธรรมคือใจที่มีความสำนึกในธรรมะเราก็ไม่สบายใจเราจะเอาไปซื้ออะไรมากินมาใช้เราก็ไม่สบายใจเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยบอกเราให้รู้ว่าเราได้มาโดยไม่ชอบธรรมจิตใจไม่เป็นสุขมีความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็จะอาจเกิดปัญหาอีกประการอื่นในการต่อไปก็ได้เราจึงหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมมีอาชีพมีการงานหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเช่นว่าคนตั้งบ่อนการพนันนี่ได้เงินมาก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนในแก่คนอื่นให้คนที่มาเล่นการพนันนั้นต้องเสียทรัพย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องการแพ้ได้ความสบายใจนิดหน่อยเมื่อชนะแต่ว่าเกิดทุกข์เขิมใจแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆแพ้ข้าวก็ไม่สบายใจต้องจำนำข้าวต้องขายนาขายสวนเพื่อเอาไปเล่นการพนันผลที่สุดก็ล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นคนที่เปิดบ่อนการพนันเพื่อหารายได้จากการพนันนั้นเงินที่ได้มานั่นชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบธรรมเราได้มาโดยไม่ถูกธรรมะเป็นสิ่งสร้างปัญหาขึ้นในสังคมบ่อนการพนันทุกประเภทจะเป็นของหลวงของราชมันก็เหมือนกันเช่นสนามม้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันก็ไม่ได้ทำมาโดยชอบธรรมะเพราะว่าเงินที่ได้มานั้นได้มาจากคนที่ไปติดการพนันแล้วก็เขามีการแพ้มีการชนะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นการพนันแพ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าหนี้มากไม่ให้เขาก็จะฆ่าเลยฆ่าตัวเองเสียก่อนนี่ก็เป็นพูดที่เราเปิดสิ่งซึ่งไม่เป็นธรรมขึ้นให้คนลงไปตกในสิ่งนั้นให้เราขุดบ่อลอกปลาไว้ปลามันก็มาตกลงไปในบ่อแล้วเราจับปลานั้นไปฆ่าให้ตายทำร้ายชีวิตของบุคคลผู้อื่นเป็นการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมไม่ยั่งยืนไม่ถาวรสกุลใดครอบครัวใดที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้จากทรัพย์สมบัติที่ไม่เป็นธรรมตระกูลนั้นครอบครัวนั้นยั่งยืนถาวรไม่ได้มีทรัพย์มั่นคงไม่ได้เพราะมันได้มาในทางไม่เป็นธรรมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปให้เราดูตัวอย่างคนที่หาทรัพย์โดยทางไม่เป็นธรรมเช่นเป็นเจ้าของบ่อนการพนันผลที่สุดก็ล่มจมแล้วไม่ได้ล่มจมคนเดียวจะทำให้ลูกหลานคอยล่มจมไปด้วยเพราะลูกหลานเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมที่ได้มาจากการพนันเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้มาจากการพนันให้เสื้อผ้ามันนุ่งห่มก็ได้มาจากการพนันอะไรๆก็ได้มาจากการพนันขันต่อทั้งนั้นเด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการเป็นนักพนันแล้วเขาก็จะเป็นนักเล่นพนันการพนันเขาก็ไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ครอบครัววงศ์ตระกูลก็ล่มจมเพราะการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมนั้นอันนี้มีตัวอย่างอยู่ถมไปในบ้านเมืองใหญ่ๆโตๆเราก็พอจะพบจะเห็นอยู่น่าจะเอามาเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาแล้วเราก็ไม่ส่งเสริมอาชีพประเภทอย่างนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพประเภทที่ทำคนให้หลงไหลมัวเมาด้วยประการต่างๆเ ช่นเปิดบาร์เปิดไนท์คลับยั่วให้คนมาสนุกทางเนื้อทางหนังขายของแต่ว่าให้คนหลงในของนั้นให้มัวเมาในของนั้นคนก็มาด้วยความหลงไหลมัวเมาเราปิดหูปิดตาคนไม่ให้เห็นแสงสว่างคล้ายกับเอาผ้าปันตาแล้วเราจูงไปปล่อยไว้ณที่แห่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักทางออกบ่อนประเภทต่างๆบาร์ไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีก็ได้เงินมาโดยไม่ชอบทำครอบครัวนั้นจะตั้งตัวไม่ได้แล้วลูกหลานก็จะเสียผู้เสียคนเพราะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีปัญญาในทางถูกไม่มีมีแต่ปัญญาในทางชั่วทางผิดชีวิตก็จะตกต่ำเอาตัวไม่รอดอันนี้มีตัวอย่างอยู่สมไปในสังคมของมนุษย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะรังเกียจปัจจัยที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบทำเราควรจะพอใจในสิ่งที่ได้มาโดยธรรมให้สิ่งที่ได้มาโดยธรรมในบางทีมันช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงดีสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั่นมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็ล่มเร็วเหมือนกันจะเริ่มเร็วมันก็ไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ใดที่โตเร็วเนี่ยเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้นไม้ที่โตช้าแต่ต้นไม้ที่โตช้าเนี่ยเนื้อมันมั่นคงเช่นต้นสักเนี่ยมันโตช้าแต่ว่าเนื้อแข็งมากไม้ตะเคียนโตช้าแต่เนื้อแข็งไม้ต่างประเทศไม้ชนิดเขาเรียกไม้อู้ต้นมันจ่อยอย่างนี้มันโตช้าแต่ว่ามันเนื้อมันแข็งผิดกับไม้อื่นๆที่มีในประเทศตะวันตกไม้อื่นเนื้ออ่อนนั้นแต่ไม้อู้เป็นเนื้อแข็งเหมือนกับไม้ตะเคียนบ้านเราหรือไม้มะค่าบ้านเราเนื้อมันแข็งมันโตช้าปลูกกว่าจะโตนี่นานเหลือเกินเรียกว่าพ่อปลูกนี่สารเราถึงจะได้ใช้หลานก็ยังไม่ได้ใช้เหลนเราถึงจะได้ใช้มันโตช้าอย่างนี้แต่เนื้อมันแข็งคนเราสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าสร้างโดยธรรมมันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่ามั่นคงสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมมันเจริญเร็วแต่ว่ามันก็ล่มจมเร็วเช่นคนฆ่าเฮโรอีนอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้เงินมากค่าเฮโรอีนนี่มันแพงได้เงินมากแต่ว่าเงินเหล่านั้นมันหมดไปเร็วตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ค่อยจะได้สิ่งใดได้ง่ายมันก็ใช้ง่ายสิ่งใดได้ยากมันก็ช้ายากเช่นคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำได้ปัจจัยมาที่เขารู้ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจึงได้ถึงนี่มาเขาก็เก็บความรอบริบไม่ค่อยใช้ทรัพย์เขามั่นคงแต่คนที่ได้มาคล่องคลองเช่นไปถึงแทงผัวแทงปูได้เงินมาร้อยสองร้อยมันง่ายเหลือเกินเขาก็ใช้หมดไวเพราะมันได้มาง่ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดง่ายหายดีแต่สิ่งที่เป็นธรรมนั้นเกิดช้ามั่นคงอยู่กับเรานานเราจะเลือกเอาข้างไหนเอาข้างที่เป็นธรรมดีกว่าแม้จะช้าหน่อยมันก็มั่นคงดีแต่คนเราใจมันร้อนอยากรวยทางลัดเลยฉิบหายไววันตามๆกันเพราะอยากรวยทางลัดนั่นเองเลยเอาตัวไม่รอดอย่าคิดรวยทางลัดอย่าเรียนทางลัดแต่ให้ไปทางที่เรียกว่าอดทนหนักแน่นแล้วมันก็ค่อยเป็นขึ้นโดยลำดับมันก็เจริญเติบโตได้เหมือนตัวปลวกมันสร้างรังของมันมันคาบดินนิดเดียวไปวางลงวางลงวางลงจนกลายเป็นปลวกใหญ่ดินแข็งคนไปฟังมันต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะพังมันหมดทั้งจอมปลวกมันค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราค่อยๆสร้างมาแล้วมั่นคงทั้งนั้นครอบครัวใดที่สร้างตัวโดยธรรมครอบครัวนั้นตั้งมั่นถาวรแต่ครอบครัวใดสร้างตนไม่เป็นธรรมก็ล่มจมไปตามๆกันอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นหลักสักการะอันใดที่ได้มาโดยธรรมเป็นสิ่งถูกต้องในวงการศาสนาเรานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้มีพระภาคก็สอนว่าให้พอใจในอาชีวะที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่ได้มานั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ก็ได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือได้มาด้วยการที่ญาติโยมเขาเอามาถวายด้วยศรัทธาเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ใช่ถวายด้วยความหลงความมัวเมาในเรื่องบางสิ่งบางประการลาภอันนั้นสักการะอันนั้นถือว่าเป็นธรรมเอามากินมาใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมเช่นได้มาโดยวิธีการหลอกลวงเขาทำให้เขาหลงให้เขางมงายให้เขาเชื่อในทางที่ผิดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะช่วยเขาได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั้นพระอริยบุคคลท่านรังเกียจท่านไม่อยากจะกินจะใช้สิ่งนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมท่านก็พอใจในสิ่งนั้นท่านนี่เป็นเครื่องแสดงว่าน้ำใจของพระอริยบุคคลนั้นท่านชอบสิ่งที่เป็นธรรมส่งเสริมสิ่งที่เป็นธรรมสอนคนให้ปฏิบัติธรรมท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่างในด้านธรรมะแก่คนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในชีวิตประการหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะขอฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้จำเอาไปคุยกับใครๆบ้างเพราะว่าคนเราในสมัยนี้มีความต้องการรุนแรงถือเงินเป็นใหญ่ถือวัตถุเป็นใหญ่ไม่ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เอาเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญจนถึงกับพูดว่ามีเงินแค่อย่างสบายไปสิบอย่างนี่แสดงว่าจิตใจเนี่ยไปติดอยู่ในเงินท่าเดียวติดอยู่ในวัตถุเรื่องเดียวเป็นนักวัตถุนิยมมากเกินไปจึงคิดแสวงหาแต่ให้ได้มาซึ่งวัตถุเท่านั้นจะได้มาโดยทางใดก็ตามไม่คำนึงถึงจึงเป็นเหตุให้กระทำอาชีพที่ขัดประโยชน์กันแย่งกันหากินแล้วก็ทำลายล้างกันด้วยประการต่างๆเราจะได้เห็นข่าวว่ามีการยิงกันทำร้ายกันยิงกันกลางวันแสกๆเช่นว่าคนคนหนึ่งนั่งรถยนต์ไปติดไฟแดงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์แอบเข้าข้างยิงเปรี้ยงๆเปรี้ยงคนนั้นตายรถนั้นก็สะวิ่งถอยวิ่งหนีต่อไปอันนี้ก็เรื่องไม่มีอะไรกัดผลประโยชน์กันคนหนึ่งต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปขัดไม่ให้กระทำจึงฆ่ากันด้วยการขัดประโยชน์กันคนที่ทำลายกันก็การขัดประโยชน์กันนั่นก็เรียกว่าเป็นพวกนิยมในด้านวัตถุถือเอาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตแต่ไม่ถือธรรมะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตในนิทานเก่าๆ เขาเล่าไว้ว่าพระฤาษีอยู่ด้วยกันแล้วก็องค์หนึ่งกระทำความผิดในบางเรื่ององค์หนึ่งก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีเดชแล้วบอกว่าเราจะทำลายคุณธรรมในใจของท่านให้หมดไปอย่างหนึ่งกับเราจะทำลายชีวิตของท่านให้ถ่ายไปท่านเลือกข้างฤาษีองค์ทำผิดบอกว่าเรายอมให้ท่านฆ่าตัวเรามากกว่าที่จะให้ค่าคุณธรรมในจิตใจของเราอันนี้เป็นเครื่องชี้ว่าคนในสมัยโบราณนั้นเขาส่งเสริมความมีคุณธรรมไม่ส่งเสริมทางวัตถุ ตัวกระทำความผิดแล้วท่านผู้หนึ่งจะทำลายชีวิตกับทำลายคุณดับท่านยอมให้ทำลายชีวิตไม่ให้ทำลายคุณดำที่มีอยู่ในใจของท่านยอมตายหมายความว่ายอมตายแต่จะไม่ประพฤติสิ่งชั่วร้ายหรือไม่ทำลายคุณค่าทางจิตใจแม้ตัวจะตายก็จะยอมแต่จะไม่ยอมกระทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดอันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจที่สูงส่งที่เขาบูชาธรรมะมากกว่าบูชาวัตถุคนที่บูชาธรรมะนั่นไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยไม่เห็นแก่สิ่งที่เป็นอามิตรที่ใครๆเขาจะเอามาให้แต่ว่าเห็นแก่ธรรมะเขาจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเป็นอันขาดเพราะถือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นถ้าเรายอมรับป้ายสิ่งนั้นจะทำลายจิตใจของเราทำลายความเป็นธรรมให้หมดไปจากใจเขาไม่ยอมรับวัตถุเพราะกลัวจะเสียธรรมะคนอย่างนี้เขาเรียกว่ารักธรรมะยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าวัตถุที่ตนจะมีจะได้ท่านคนที่รักธรรมะนั้นจะไม่ยอมทำชั่วแม้เล็กๆน้อยๆจะมีความละอายที่สุดมีความกลัวที่สุดในการที่จิตใจของตนจะขาดคุณธรรมความงามความดีไปยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาคุณธรรมไว้อันนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้กราบป้ายว่าเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตอวัยวะไว้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อคิดถึงธรรมะต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ท่านสอนว่าอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายยอมเสียสละของภายนอกเพื่อรักษาสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่อยู่ภายในนั่นคือคุณค่าทางจิตใจที่เราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้อย่าทำลายจะเป็นอันขาดแต่ถ้าเราเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อะไรบางสิ่งบางประการเราก็ทำลายคุณธรรมของเราเพราะในขณะใดจิตใจไปจิตอยู่ในวัตถุคุณธรรมมันก็หายไปแต่เมื่อใดจิตใจอยู่กับธรรมะวัตถุนั้นก็จะเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเห็นทองคำเป็นกวางแห้งไปเพราะเขาเห็นว่าไม่ใช่สิ่งมีค่าถ้าได้ทองคำนั้นมาแล้วจิตใจเราตกต่ำทำให้คุณค่าทางใจหมดไปเขาจะไม่ยอมรับทองคำแต่เขาจะรักษาคุณค่าในจิตใจไว้หรือว่าจะมีเพชรเม็ดหนึ่งราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าเม็ดนั้นถ้าได้มาแล้วจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนที่มีความรักในคุณธรรมจะไม่ยอมรับเพชรเม็ดนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นมันจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนแท้จริงเป็นคนเห็นแก่ธรรมะรักธรรมะบูชาธรรมะต้องการให้ธรรมะมั่นคงอยู่ในโลกต่อไปเขาจึงไม่เห็นแก่อะไรอะไรอันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตนจะมีจะได้พระบรมครูทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านทรงเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดออกไปเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อนำธรรมะไปสอนแก่ชาวโลกต่อไปให้เราลองคิดดูสักเล็กน้อยว่าพระองค์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าฟ้าชายอยู่ในฐานะมกุฏราชกุมารจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วก็มีความสุขในทางวัตถุสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคำว่าไม่มีนี่ไม่เคยได้ยินแปลว่าต้องการอะไรมันก็ต้องได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีหรือยังไม่มานี่ไม่มี พระองค์ได้ทุกอย่างสะดวกสบายตามความต้องการแต่ว่าพระองค์ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นทรงเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องที่สำคัญนั้นคือเรื่องออกไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาใช้เป็นยาสำหรับรักษาจิตใจชาวลูกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนต่อไปพระองค์ยังเสียสละหมดทุกอย่างที่พระองค์จะมีจะได้และมีอยู่แล้วก็สละหมดนี่คือน้ำพระทัยที่เห็นแก่ธรรมะอย่างแท้จริงจึงเสียสละวัตถุในลูกทั้งหมดออกไปอยู่กับธรรมะไปทำการศึกษาค้นคว้าแสวงหาสัจธรรมจนได้พบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้หวงไว้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวได้นำมาประกาศแก่ชาวลูกให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นและได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ตามๆกันนี่คือความเสียสละของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บูชาธรรมะแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ควรจะถือหลักนี้เป็นอุดมการณ์ประจำจิตใจไว้คือว่าเราเกิดมาต้องอาศัยของวัตถุบ้านแต่ว่าวัตถุนั้นเราจะต้องได้มาโดยธรรมเราจะไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุโดยทำลายธรรมะเพราะถ้าเราทำลายธรรมะก็ก็เท่ากับทำลายตัวเราทำลายลูกที่เราอยู่อาศัยทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีอะไรที่เรียกว่ามีค่าแก่ชีวิตเราจึงไม่คิดจะทำลายสิ่งเหล่านั้นแต่เราหาวัตถุโดยถูกต้องโดยธรรมะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ก่อปัญหาให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเป็นการอยู่ของเราอันนี้เรียกว่าเราเป็นอยู่โดยชอบพระผู้มีพระภาคกับไหว้กับสุภัททะปริภาชกในเวลาที่พระองค์ใกล้จะนิพพานว่าตราบใดที่ชาวลูกยังดำรงชีวิตโดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ที่ว่าดำรงชีวิตโดยชอบก็คือปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่ดำรงชีวิตโดยชอบก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละลูกจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์แปลว่าคุณธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่โดยชอบเราทำมาหากินโดยชอบเราคิดโดยชอบเราทำโดยชอบเราพูดโดยชอบเรามีความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบประกอบไว้ตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ตกต่ำไปสู่ความชั่วความร้ายเราก็จะกลายเป็นคนประเสริฐอยู่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสด้วยประการทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนมันเดินออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นแข่งขันกันกระทำความชั่วไม่แข่งขันกันสร้างคุณงามความดีไม่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์และความสุขในทางวัตถุจึงกล้าทำลายธรรมะทำลายศาสนารบราฆ่าฟันกันเองยืดเยื้อเป็นเวลานานๆจิตใจไม่ได้นึกถึงความเสื่อมความเสียหายทั้งตนและบุคคลอื่นเลยแม้แต่น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์พยานปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เป ป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงควรจะได้คิดนึกในทางที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยสิ่งใดที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่ของมนุษย์เราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นไม่ควรจะคบหากับคนที่มีความคิดและการกระทำในรูปเช่นนั้นเราจะรังเกียจสิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ดีไม่งามด้วยการทั้งปวงแล้วเราจะเดินอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรอันเป็นทางส่งเสริมความงามความดีในโลกนี้ช่วยสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ตื่นเช้าต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่โดยธรรมจะคิดโดยธรรมจะพูดโดยธรรมจะทำอะไรจะไปไหนจะคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะอย่าเป็นไปเพื่อความสุขสนุกสนานทางกิเลส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ทชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันๆไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านแล้วก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นางได้ยินเสียงไอ้ห้องขุนทองเจ้าให้ตาวมาไอ้นี่ยังคอยท่ารอเวลาเจ้าสิตามสาวขุนทองนี่จากบ้าน

0: าไปแล้วเด้ยังบ่ปล่อยมึงอีกบ
1: ่เป็นยังเดี๋ยวนี้จับบ่ได้เลยบ่
0: ดีแล้วล่ะคนน่ะฮักคือเจ้า

0: ระวัง
1: แม่นบ่ทั้งนี้คือแจ้งแดดออกแห้งแห้งฟ้าแจ้งจังปัง
0: เอาฝนมันตกกูทั่วฟ้าแล้วเจ้าสิมาหาเลี้ยงข่อยเฮ็ดหยังฮี่เนี่ยโอ้สร้างเป็นนกคนเฮานี่เนาะหาเพื่อนลูกเพื่อนเนี่ยที่แล้ว

0: สิโทรหาตอนนี้ซ้ำบายใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุ้นพันเลย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อน

0: หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

จะบูชวนสวนี่ฉันได้

0: ยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100นั่นน่ะเ
0: ฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหลซื้อดอกแม
1: ่เฮ้แล้วไป
0: ครับครับครับครับ
2: R103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน